0: 7:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่21 กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
1: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทุกๆวันแบบนี้มาเติมความสดใสไปด้วยกันแล้วก็อาหารสมองในทุกๆเช้าค่ะ
0: ความสดใสจากเสียงคุณแพตตี้ ที่สว่างกระจ่างใสรับเช้าวันจันทร
1: ์แต่พอมาดูหน้านะก็คือหลับอยู
0: ่เอา inner beauty คุณตื่นปุ๊บคุณแบบมาได้เลยส่วนดิฉันก็เป็นห่วง
1: ค
0: ุณภาพสายตาของคุณผู้ฟังสงสารถ้าแบบสดมาเลยอะไรเงี้ยจะแบบเป็นห่วงแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเรามาทักทายกันสักหน่อยดีไหมคะช่องทาง MCOT News FM 100.5 นะคะคุณขอบแก้วบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ขบขันแต่เช้าเราก็พยายามจะปล่อยมุกบ้างอะไรบ้างให้
1: ให้มันผ่อนคลายหน่อยคือคลื่นหน่อยนะคะ
0: ค่ะข่าวก็ขัดแย้งกันบ้างรบกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
1: จะได้ไม่เครียดเกินไปนะ
0: ค่ะเศรษฐกิจต่างๆก็ดีเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณทูลทองคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณอะไรนะนะคะคุณหลานตาเต่าคุณพงษ์ศักดิ์คุณนิสาคุณชวรีคุณแนบคุณยุทธพงษ์คุณอัมพรนะคะขออภัยค่ะคุณอาพรคุณชยุทธคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านเลยนะคะส่วนช่องทางไลน์ก
1: ็
0: ม
1: ี
0: พูดค
1: ุ
0: ยเข้ามาหลายท่านเลยค่ะ
1: ค่ะคุณอรุณโนไทยนะคะก็ทักทายเข้ามาตอนเช้าคุณสุภชัยค่ะคุณสนิทนะคะในหัวคุณณัฐวรานะคะแล้วก็คุณสุภชัยคุณแล้วก็คุณชัยเฉยๆหลากหลายท่านเลยนะคะที่มาอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้แชร์ความคิดเห็นกับพวกเราในข่าวของพวกเราเช้านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวิรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์เรื่องเศรษฐกิจไทยปีนี
1: ้
0: นะเป็นมาเป็นกลอนเลยนะกลอน4หรือเปล่า
1: ใช่มันโตต่ำซ้ำซากจริงๆนี่พยายามทำเสียงให้ซอฟแล้วนะคะเนี่ย
0: สัมผัสในมีได้สัมผัสในต่ำและซ้ำ
1: ใช่มันแบบมันเป็นคำคล้องจอง
0: เดี๋ยวมารอติดตามจากอาจารย์นะคะในช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาเตรียมยกระดับสินเชื่อภาครัฐสู่ Smart Financing ดึง AI Big Data มาวิเคราะห์ศักยภาพของ SME เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ Dee Prom เดินหน้ายกระดับ Dee Prom Pay ตามนโยบาย Dee Prom Flexi สู่ Smart Financing ปรับกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล 100% ครอบคลุม5แนวทางค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อการอนุมัติการเบิกจ่ายการติดตามและการทวงถามหนี้พร้อมนำ Big Data และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงตั้งเป้าเพิ่มวงเงินสินเชื่อจาก20-40 ล้านบาทเป็น70 ล้านบาทในปี2569และ100 ล้านบาทในปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด NPL ค่ะ
1: นางสาวณัฐยาเนตยะสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SME นะคะโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนค่ะดีพร้อมจึงเตรียมใช้ข้อมูลทางเลือกอาทิเช่นข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดประวัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับ AI แล้วก็ Credit Scoring เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงโดยเฉพาะนะคะ Micro SME หรือว่าวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจครอบครัวค่ะพร้อมใช้ระบบ Early Warning เพื่อติดตามสัญญาณความเสี่ยงหลังได้รับเงินทุนเพื่อเข้าไปดูแลได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาควบคู่ไปกับการ Upskill Reskill บุคลากรเพื่อให้คนข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำงานร่วมกันและทำให้เงินทุนภาครัฐหมุนเวียนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้ด้วยนะคะเอาล่ะคำสัมผัสใน
1: มาแล้ว
0: ติดตามกันเศรษฐกิจไทย2569โต

0: ำซ้ำซากกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลนักวิชาการอิสระของเราอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
2: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนันตพัฒน์คุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: สัมผัสในแต่เช้านะคะอาจารย์โตต่ำซ้ำซาก
3: อันนี้แต่งมาจากดาวอังคารที่คุณอิศรีชอบพูดถึง มองมาจากดาวอังคารก็เห็น นะครับก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าปีนี้จากการที่รัฐบาลหรือท่านรองนายกเอกนิติตั้งเป้าว่าจะทำให้สีไทยโต3%+นะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขมันออกมาจากหลายๆสถาบันก็น่าคงอยู่ราวๆ 2% นะครับดีหน่อยก็น่าจะประมาณ 2.2% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเศรษฐกิจที่โตต่ำอีกปีนึงแต่ว่ามันไม่ได้โตปีเดียวไงคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังครับถ้าดูย้อนหลังไปมันก็โตต่ำต่อเนื่องอ่ะก็เลยไม่รู้จะหาคำไหนที่มัน ดีไปกว่าซ้ำซากนะผมก็ดีใจที่คุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ชอบสัมผัสในที่ผมตั้งไว้ให้นะโตต่ำซ้ำซากนะครับถ้าจะให้ลองทายตั้งแต่ปี2557จนถึง2568เราไม่เอาช่วง63ต้นมาเพราะช่วงนั้นมีโควิดเราติดลบไปเยอะอาจจะไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลเท่าไหร่แต่ถ้าดูยาวๆตั้งแต่57ย้อนหลังไป57จนถึง68เนี่ยคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังลองทายสิครับว่า4ประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยสักเท่าไหร่อาเซียน5ก็อย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อินโดนีเซียนะครับอาเซียน5เนี่ยโต 4% เศษ 4.3% ในช่วง2557ถึง2018ประเทศไทยโตสักเท่าไหร่ดีคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์
0: เล็กๆน้อยๆ
3: โตสัก
2: ไม่ถึง
3: เท่าไหร่ดี
2: ไม่ถ่าเท่าไหร่ดีนะ 1%
0: ช่วงหลังๆดิฉันจำได้ตัวเลขจะเป็นแบบ1หลักแล้วก็เป็น1หลักในโซนที่ต่ำที่สุดของเลข1หลักอะค่ะอาจารย
2: ์ถึง1ไหมคะเอางี้ดีกว่า
3: 1.9 นะครับก็แต่ว่า 1.9 นี่ถือว่าต่ำมากเพราะเราต้องโต 3.5% เป็นต้นไปนะครับ 4.5 เราเคยทำได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันแผ่วลงเรื่อยๆนะเวลาผมประมาณ10 กว่าปีละสิที่เริ่มออกเดินสายบรรยายเรื่องอาเซียนเนี่ยผมชี้ให้เห็นนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ฟัง2534จนถึง2543 10ปีนั้นเราโต 4.6% 10ปีต่อมาคือ2544จนถึง2553เราก็เติบโต 4.6% ที่เหลือเราก็เติบโตสารวันเตี้ยลงตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 2% นะพูดตัวเลขกลมๆนะตัวเลขประมาณ 2% เท่านั้นเองแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโต2-2.2% เพราะฉะนั้นจะมีคำไหนเหมาะสมไปกว่าโตต่ำซ้ำซากไปกว่านี้คุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์มันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่มีแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับเวลาเราคุยกันถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็บอกว่าพอถึงปีสุดท้ายของการที่เราอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580เนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้สูงก็คือประเทศที่ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ย 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆ 14,000 เศษๆเนี่ยนะครับประมาณนั้นตอนนี้เรา 7,000 เศษๆนะครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแปลว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง2080เนี่ยเราต้องเติบโตเฉลี่ย 5.4% 5.4%ปีนี้เราโต 2.2 ก็2คูณยังไม่ได้ 5.4 เลยเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่ท่านรองนายกเอกนิติประกาศว่าจากปีนี้3% plus เติบโตแล้วเนี่ยจากนี้ไปจะต้องเติบโต 5% plus เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ2580ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงแต่ทีนี้ในรายงานธนาคารโลกท่านผู้ฟังรายงานธนาคารโลกก็ทั้งธนาคารโลกทั้ง IMF ทั้ง OECD เขาจะมาศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกประเทศนะครับแล้วเขาจะมีรายงานออกมาในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่มาในเดือนกันยายนเนี้ยที่สำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็บอกโอ้ประเทศไทยต้อง

0: เน้นอยู่5อุตสาหกรรมโน่นนี่นั่นถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ระหว่างบรรทัดผมพยายามสรุปในภาษาง่ายๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศไม่ปรับปรุงอย่างใหญ่นะไม่ใช่ปรับปรุงอย่างที่เราพูดนะแต่ต้องปรับปรุงอย่างที่อย่างใหญ่ทั้งหลายปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบการศึกษาลงทุนในการศึกษาลงทุนในอันดีโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเราเติบโตประมาณเนี้ยเราจะไม่ไปถึงเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2590เพราะการจะเติบโต 5.4% ได้นั้นต้องมีการบ้านอีกเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเรายังเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เข้าคงรวมในสิ่งที่เราประกาศไปแล้วว่าจะทำอะไรเนี่ย เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี2180สักกี่ปีคุณอนันต์พัฒน์ปุริศรีตอนนี้ไทยเราตั้งเป้า2580นะเราจะเป็นประเทศรายได้สูงแต่ธนาคารโลกบอกถ้าประเทศนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วก็นะครับเราจะเป็นประเทศรายได้สูงภายในปีสักเท่าไหร่ดีครับเอาเป็นปีพ.ศ.ก็ได้แต่บอกไม่ว่ายังอยู่ในปี2500อยู่ยังไม่ทะลุ2600
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอก2580ใช่ม
2: ั้ยคะมันก็ไกลแล้วนะ
1: สิ่งที่ที่ฉันคำนวณเนี่ยคืออายุของเราสองคน
2: เราจะทันมั้ย
1: เราจะอยู่ไหนนะ
2: เราจะอยู่ทันได้เป็นประเทศรายได้สูงมั
1: ้ยเรายังเป็นนางงามอยู่มั้ย
0: ก็อีก11ปีอีก11ปีอีก11ปี2580ก็ทั้งสองท่านก็ประมาณ30เศษอ่ะเนาะ
2: ใช่
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์ธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้เราไม่ปฏิรูปจริงจังคำว่าปฏิรูปจริงจังเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ปฏิรูปจริงจังเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599คือช้ากว่าเป้าไป19ปีสิพอเรา2580ใช่ไหมอันนี้ธนาคารโลกบอก 2,599 คุณอาจจะได้เป็นนะถ้าคุณยังเติบโต 2% เศษๆอย่างเงี้ย
1: ใส่อิมแพลนต์แล้วค่ะดิฉันตอนนั้นรากฟันเทียม
0: นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่เราเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนรัฐบาลก็มองเห็นผมก็มั่นใจว่ารองนายกอินิติมองเห็นแต่ว่าเวลามองเห็นกับทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยประเทศไทยมีปัญหานะผมพูดมาตลอดเราเขียนในแผนพัฒนาสีสังคมแห่งชาติมาตลอดว่าจะโตเท่านั้นเท่านี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นหมดเห็นปัญหาสารพันแต่ดันไม่รู้วิธีแก้ไขในเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะไปร่วมฟังแผน14อีกแล้วก็เชิญไปฟังอีกเราก็แต่เขาไม่ค่อยให้พูดนะครับเขาก็ไปฟัง
1: ๆให้ฟังอย่างเดียว
2: ให้ฟังอย่างเดียว
0: แต่ผมก็มั่นใจว่าเราทำไม่เป็นก็เรื่องเดิมๆที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าเราฟังเฉพาะประเทศไทยเราก็กุ้มใจแล้วใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณยภัทรตอน2124สองท่านเกิดได้ยังเนี่ยพ.ศ.2124
1: ยังค่ะ
0: ยังใช่ไหม ปีนั้นผมเข้าเรียนธรรมศาสตร
2: ์
0: ผมก็เรียนธรรมศาสตร์แล้วปีนั้นเนี่ยเราประเทศไทยยังจำได้เลยเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
1: ใช่
0: นะ
1: เรา
0: แข่งก
1: ับ
0: มาเลเซียอ๋อตอนนั้นเรากำลังอยู่ในยุคกำลังจะเข้าสู่ยุคช่วงโชติชัชวาลเจอน้ำมันเจอก๊าซธรรมชาติอันโน่นนี้นั่นเราไปทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเก่งที่สุดในประเทศแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียเราแข่งกับมาเลเซียเท่านั้นมาเลเซียเล็กกว่าเราถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันแต่ว่าด้วยความเล็กด้วยความแตกแยกทางเชื้อชาติประเทศไทยมีโอกาสชนะจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนมาเลเซียทีนี้ท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้ไว้ครั้งหนึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันประเทศรายได้สูงกับประเทศพัฒนาแล้วไม่เหมือนกันนะครับประเทศรายได้สูงเนี่ยดูเฉพาะรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นหลักนะถ้าเกิน 14,000 ที่เขาจะปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อตามพัฒนาการเนี่ยนะครับตอนนี้มัน 14,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาจะดูความเหลื่อมล้ำจะดูหลายๆตัวเพราะฉะนั้นการเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าประเทศรายได้สูงรายได้สูงนี่ดูเฉพาะเงินในกระเป๋าประชาชนเฉยๆนะครับทีนี้เรากับมาเลเซียก็แข่งกันถ้าคุณอิศรีเมื่อช่วงเช้าก่อน7โมงเช้ารายงานซึ่งเขาเกิดการให้อภัยโทษนะจิปราซัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโกง 20,000 กว่าล้านยังติดคุกอยู่กับบ้านได้เนี่ยผมว่าก็มาเลเซียก็ตกต่ำไปเยอะนะครับแล้วช่วงนี้มันเหมือนสุกข้าวผสาแทรก ของของ

0: าเซียนนะผมเพิ่งได้คุยกับเพื่อนอินโดนีเซียมีแหล่งข่าวหลายคนเขาก็บอกว่าไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วในอินโดนีเซียภายใต้ผู้นำคนนี
1: ้
0: คอร์รัปชันหนักมาก
1: ะ
0: นะครับโจโควีที่ผมเคยชื่นชมในสมัยแรกสมัยที่สองก็ไม่ธรรมดาเลยก็ไม่แต่ว่าเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยเขาบอกสมัยนี้โจงครึ่มมาก
1: สมัยนะแรกนี่ดูงานอยู่หรือเปล่าคะสมัย2ทางโปร
0: แต่ว่ามันเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคุณเดชเรย
1: ์
0: ท่านผู้ฟังผู้นำที่อยู่นานๆเน
1: ี่
0: ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมือสกปรกกันทั้งสิ้นนะครับแล้วยิ่งใช่เห็นช่องและมีอำนาจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคอรัปมากเท่านั้นโจโควิชสมัยที่2ก็คอรัปเห็นได้ชัดนะมีการพยายามทำเพื่อตัวตนครอบครัวและพรรคตัวเองแต่พอสมัยนี้เขาบอกว่าโจงครึ่มเลยครับโจ่งครึ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการณ์ได้ว่าอินโดนีเซียจากที่จะเติบโตแบบอย่างมากก็อาจจะมีความชะลอตัวลงมีความขัดแย้งในประเทศค่อนข้างเยอะวันนี้ในเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาที่มาเลเซียมาเลเซียก็ทำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์ภริยาของนายกคนปัจจุบันตอนที่ท่านติดคุกอยู่นะตอนนายกติดคุกเนี่ยคนเนี้ยผมเคยไปสัมภาษณ์ภริยาท่านนายกที่บ้านท่านผมก็ถามตรงๆว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยมันเกียร์เสียแบบไทยได้ไหมก็บอกได้หมดท่านก็ตอบตรงว่าได้หมดการเมืองมันเป็นเรื่องของการเจรจาการต่อรองยังมีเทียบอยู่ยังตกใจอยู่ตอนนั้นนะครับก็เพราะนั้นการให้จะอภัยโทษกับนาชีปราศักดิ์ซึ่งโกง 20,000 กว่าล้านในคดีวัน MDB เนี่ยก็เป็นผมว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่ไม่ดีของมาเลเซียแต่กระนั้นก็ตามถ้าจำได้นะครับตอน2524เนี่ยมหาเทขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านผู้ฟังพอขึ้นเสร็จแล้วเขาก็บริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแห่งชาติที่เขามีอยู่พอ2534 10ปีผ่านไปนายกมหาเทประกาศวิชั่น2020วิสัยทัศน์2020ก็คือ2563เนี่ยว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับก็คือประกาศล่วงหน้า30ปีเลยนะ2534ประกาศบอก2563จะเป็นประเทศรายได้สูงไทยก็หัวเราะคือหันเหนือก็เธอตั้งเยอะฉันเป็นก่อนเธอแน่ๆมหาเทก็ปฏิรูปประเทศปราบคอร์รัปชันแล้วก็ลุยมานะครับแต่พอนาจิปราศักมารับลูกต่อเนี่ยเกิดการคอร์รัปชันหนักแล้วมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นรายได้ของมาเลเซียมาเลเซียก็เลยสะดุดไปไม่ถึงเป้า63แล้วนาจิปราศักก็มาปฏิรูปประเทศที่ชื่อวันมาเลเซียที่มาก่อตั้งกองทุนที่มาพัฒนาประเทศที่ชื่อวัน MDB แล้วก็มาโกงก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายอื้อฉาวเศรษฐกิจก็สะดุดไปแล้วก็มีความขัดแย้งในเชิงการเมืองเปลี่ยนนายกแทบจะทุกปีในของมาเลเซียนะครับแต่กระนั้นก็ตามปีหน้าปีถัดไปไม่เกินแล้วครับมาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงคุณอิสรีวันนี้รายได้เข้า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเข้าไปละเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเขาไม่สะดุดอะไรเขาเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยประเทศไทยเราก็จะหน้าแตกร่วมกันทั้งประเทศนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือช้าสุดแย่สุดสะดุดเนี่ย2571มาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงท่านผู้ฟังฟังดูน่าเศร้าไหมครับน่าเศร้านะแต่เดี๋ยวกลับมาฟังดูเวียดนามแล้วกันว่าจะเศร้ายิ่งขึ้นหรือเราจะเริ่มดีใจขึ้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวมาขยายความเจาะลึกกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เรื่องเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์เมื่อสักครู่ก็ยกภาพให้เห็นนะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปีจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังประเทศรายได้สูงแล้วเขาก็เหมือนจะทำได้จริงนะที่เขาตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าจะยกตัวอย่างเวียดนามด้วยเชิญค่ะอาจารย์
0: ครับเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนให้เห็นภาพนะครับ

0: 2518เขาเพิ่งรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้ก่อนหน้านี้ก็รบพุ่งกันอุตลุดแล้วก็อพยพหนีตายกันเยอะแยะไปหมดมาอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะนะครับพอรวมประเทศได้ก็บริหารแบบคอมมิวนิสต์เต็มตัวเศรษฐกิจก็ตกต่ำมากจนปี2529ถึงรูปปฏิเทศถึงรูปปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมยนะครับบริหารแบบบริหารการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แต่บริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเพิ่งเริ่มพัฒนาจริงๆจังๆก็2529ปีนี้2569ก็40ปี41ปีนะครับเมื่อเริ่มพัฒนาปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมย2529เนี่ยพอถึงปี2134ผมไปดู GDP ประเทศเขาเนาะ GDP ประเทศเขาเทียบกับประเทศไทยตอนนั้นน่ะ GDP ประเทศเขามีประมาณ 10% ของประเทศไทยคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟัง2534เศรษฐกิจเวียดนามมีขนาด 10% ของประเทศไทยเป็นเล็กกระจิ๋วเดียวเลยนะแล้วคนเขาเยอะกว่าเราเนี่ยเพราะนั้นคนเขายิ่งยากจนมากถ้าดูรายได้ต่อหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเสี้ยวเดียวของเราเลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบขนาดกับประเทศไทยเนี่ย90%กว่าของประเทศไทยนะครับไล่เรียกว่าหายใจรถต้นคอมาเลยนะครับจาก 10% ในปี2534วันนี้90%กว่าของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าทำไมเราผมถึงใช้คำว่าโตต่ำซ้ำซากตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าตกใจนะครับและขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ขยับอะไรแรงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599ใช่ไหม
1: ค
0: ุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์วันนี้ถ้าเวียดนามเติบโตในข่ายแบบเนี้ยในอัตราที่เขาโตประมาณเนี้ย 4-5% 6% ตรงเนี้ยเขามีโอกาสจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนปี2588ที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนปี2588เขาตั้งเป้าว่า2588เขาจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับแต่ธนาคารโลกบอกว่าแต่ถ้าโตประมาณ 6% ได้เฉลี่ยเนี่ย2585ก็ได้เป็นแล้วนะแล้วนึกสิครับว่า2585เขาได้เป็นแล้วเรา2599ได้เป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนนะครับอันเนี้ยน่ากลัวมากนะครับถามว่าเวียดนามทำอะไรเราเห็นหมดนะครับเขาปฏิรูปภาครัฐเขาทำได้เร็วกว่าเราเขาปราบคอร์รัปชันเขาทำได้ดีกว่าเราเขาลงทุนการศึกษาเด็กเขาเก่งกว่าเราเนี่ยครับก็สามสี่เรื่องที่ผมย้ำไปย้ำมาเป็นแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพูดไว้จะน่ากลัวมากเลยนะครับจีนเวลาเราไปเอ่ยชื่อประเทศนั้นประเทศนี้แต่ก่อนเวลาบรรยายอาเซียนผมบอกดูสิงคโปร์สิแต่ก่อนก็ไม่ต่างเราเดี๋ยวนี้พัฒนาไปได้ไกลมากเลยก็จะมีคนในห้องสัมมนาซึ่งรักชาติรุนแรงยกมือค้านผมเสมอนะคุณอิศรีคุณอนุพัฒน
1: ์
0: บอกว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมหรอกไปยกตัวอย่างสิงคโปร์มันคน 4-5 ล้านคนตัวหารน้อยเรา60กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าผมเล่าจีนก่อนจีน 1,400 ล้านคน 1,400 ล้านคนในปีที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์2524เนี่ยคุณอนุพัฒน์คุณอิศรีครับรายได้ต่อคนต่อปีของเขาเนี่ย220ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760เรามากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะรายได้ต่อหัวเราเนี่ยมากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะครับเราคิดดูเศรษฐกิจเขาต้องโตเท่าไหร่ถึงเอา 1,400 ล้านคนไปหารค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนทราบไหมครับขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ปีล่าสุดรายได้ต่อหัวของคนไทยประมาณ 7,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับของจีนเท่าไหร่ดีคุณอิตาลีคุณอนุพัฒน
1: ์
0: จีนได้รายได้ประเทศมาเท่าไหร่ต้องเอา1,400ล้านหารของไทยเอา60เศษๆ6เอา70ล้านหารเอาเป็นกลมๆเมื่อตอน2524เขา220นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีมากเขา3เท่าเศษๆแต่ว่าเราทราบดีว่าสีชิ้นผิงท่านรัฐดีเนี่ยเขายกคนหลายร้อยล้านคนพ้นความยากจนเขาปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงเขาปราบคอร์รัปชันจนโปร่งใสกับเราวันนี้รายได้ประเทศจีน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์เพราะฉัน

0: นั้นปีนี้ปีหน้าละนะครับเศรษฐกิจจีนจะอาจจะได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศรายได้สูงคิดดูสิประเทศซึ่งคนมีรายได้น้อยกว่าเรามากกว่า3เท่าวันนี้มากกว่าเรา2เท่าแล้วตัวหารคือ 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือเศรษฐกิจโตต่ำหรือโตสูงแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศต่างหากนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงเนี้ยผมพยายามจะพูดค่อยๆย้ำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการที่เราโตต่ำซ้ำซากเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเป็นประเทศรายได้สูงการเป็นประเทศรายได้สูงไม่ได้แปลว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะแต่หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีรายได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทีนี้ทั้งหมดที่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยถ้าสรุปในภาษาผมจากทุกรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรือ OECD เวลามาเตือนไทยเนี่ยก็3เรื่องเดิมคุณอิสรีคุณเนภัทรท่านผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐนะครับภาครัฐเราไม่เก่งซึ่งทำให้รวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1นะครับคำว่าภาครัฐไม่เก่งก็คือกฎหมายที่มันยุบยับภาครัฐที่มันใหญ่เกินไปภาครัฐที่คอร์รัปชันอันที่2คือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยที่มันหนักมันสาหัสแล้วถ้าไม่เริ่มแก้ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แน่ๆแล้วอันที่3ก็คือเรื่องการศึกษาที่คนของเราไม่เก่งนะครับเราผลิตคนออกมาไม่เก่งคะแนนพิซซ่ามายังสอบตกแต่ไม่เก่งไม่พอเนาะไม่เก่งผลิตคนไม่เก่งออกมาแล้วเพิ่นผลิตคนไม่เก่งไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชนซะด้วยในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดเนี่ยระบุไว้ว่าปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่อง productivity ก็คือผลิตภาพของเราไม่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการศึกษานะครับซึ่งทำให้คนไม่เก่งแล้วก็ไม่สามารถผลิตคนไปป้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการได้สังคมสูงวัยนะเราจะขาดแรงงานแล้วก็ยังเป็นภาระของภาครัฐมากขึ้นนะครับกับดักการลงทุนอันนี้เป็นประโยคน่าสนใจวันจันทร์หน้าจะมาขยายต่อให้ฟังว่าเราดึงดูดตัวเลขการลงทุนได้แต่เราไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได
1: ้
0: Data Center เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
2: ตามเขาไม่ทันอย่าง
0: เ
2: งี้ยคืออ
0: ย่างนี้ครับอย่างนี้ไงครับคุณอิศรีคุณธนภัทรอย่างเราบอกเราเป็นดีทรอยต์ของเอเชียญี่ปุ่นมาตั้งฐานโรงงานผลิตรถในไทยเรามีรถแบรนด์ของเราเองหรือยังพอเขาขยับไปเป็นรถไฟฟ้าซึ่งง่ายกว่ารถสันดาปน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเราก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าของตัวเองนะเวียดนามทำแบบนี้เป็นเรามีแต่ตัวเลขการลงทุนแต่เรารับเทคโนโลยีไม่ได้เราก็เป็นรับจ้างผลิตไปเรื่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วความเจริญของเรากระจุกอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเราไม่กระจายความเจริญเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ธนาคารโลกเขาชี้ให้เห็นปัญหานะครับในวันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วผมจะชี้เห็นว่าธนาคารโลก IMF OECD รวมถึงผมเองเนี่ยเห็นสอดคล้องต้องกันไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับแต่เชื่อว่าเมืองไทยถ้าทำจริงจะต้องทำได้นะครับ
1: นั่นสิเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่ามีหนทางใดบ้างที่เราจะทำได้ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปซะค่ะเช้านี้ขอบพระคุณค่ะจังเกษมสันวิรากุล
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: สำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท. FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: ก็มาพบกันในวันจันทร์วันทำงานที่21กันยายน2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามเราได้นะคะตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะคะเรื่องการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะถ้าขึ้นมาแล้วยังไงก็ทักทายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงถ้าคุณผู้ฟังฟังเราผ่านช่องทางอื่นนะคะแล้วก็สามารถส่งคอมเมนต์นะคะส่งข้อความส่งความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ FM 100.5 ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านกันนะคะถึงแม้ไม่ได้อ่านเอาอากาศแต่ว่าอ่านแน่นอนแต่ในส่วนวันนี้ค่ะคุณณรงค์เมื่อวานที่มีเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้านะคะ MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยวันเมื่อวานคนก็กังวลนะว่าจะเอายังไงดีเนี่ยชีวิตชั้นเช้านี้มาทำงานได้ไหมเพราะว่าคาดว่าถ้าไม่สามารถเดินทางได้คนก็จะไปแออัดในช่องทางการเดินรถของขสมกปกติมันจะติดไหม
1: ครับก็วันนี้ก็ทุกอย่างแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเปิดเดินรถได้ทุกสถานีแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับมีเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไทยเราก็กวาดมาได้3เหรียญทองละเมื่อวานนี้นะครับและจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองหัวสวยังคงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของเอเชียนเกมนะน่าสนใจนะเพราะว่าเทคบอลเนี่ยเราระดับโลกนะฮะพอมาเอเชียนเกมไม่มีใครต้านทานไทยเราได้เลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องดีๆนะครับ
0: ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆเนี่ยดิฉันขอมาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็สร้างความปลาบปลื้มใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะว่าในหลวงพระราชทานสิ่งของเยี่ยมอาสาที่บาดเจ็บจากเหตุไม่สงบนะคะก็ทำให้แต่ละคนก็มีกำลังใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกนโรดมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอัมมานชูดิงนายหมู่ใหญ่อัมรินขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกรูดีลาวาสมาชิกอัลฮิมนางเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดซุ่มยิงนะคะและรอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13บริเวณถนนสายสุขิรินทร์จะแนะที่ในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองครับประเด็นเรื่องของหัวสวยังคงพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ครับได้เปิดเผยมติการพิจารณาสำนวนการแต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่4ถึง7ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ซึ่งมีการพิจารณาไปเมื่อ14กันยายนแล้วก็เผยแพร่เป็นข่าวนะครับเมื่อ20กันยายนข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ประกอบด้วยข้อกล่าวหาที่4ครับจะทำเสนอสัญญาว่าจะให้หรือว่าจะเตรียมทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดข้อกล่าวหาที่5เลี้ยงหรือว่ารับจะจัดเลี้ยงผู้ใดข้อกล่าวหาที่6เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อสมัครหรือไม่รับสมัครเลือกนะครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครข้อกล่าวหาที่7เรียกรับหรือยอมที่จะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะครับแล้วก็มีการเปิดชื่อกลุ่มที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาครับก็แยกเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีที่1กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญานะครับกลุ่มที่2จังหวัดอุทัยธานีมีมติ6-1ครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทุกกรณีนะครับก็ได้แก่ผู้ร้องที่10นายเศษจุนเกศรนะฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องที่134นะครับอลงกฎวรกี กลุ่มที่3นครศรีธรรมราชครับมีมติ 6-1 ให้ยื่นคำร้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทุกกรณีกลุ่มที่4กลุ่มสงขลาครับกรณีที่1ผู้ถูกร้อง63นายโสพลมโนมยานะครับแล้วก็ผู้ถูกร้องที่174นายอำนาจกิติ

0: ชษฐ์มีมติ6-1ครับกลุ่ม5จังหวัดหนองบัวลำภูครับก็ถูกร้องเหมือนกันกลุ่ม6จังหวัดสิงห์บุรีก็6-1มีมตินะครับกลุ่ม7ภูเก็ตครับกรณีที่1มีมติ6-1เหมือนกันในการส่งศาลฎีกากลุ่มจังหวัดราชบุรีมีมติ5-2ให้ส่งคำร้องประเด็นก็ได้แก่ผู้ถูกร้องที่202ครับนายณพินทร ศรีสันพางผู้ถูกร้องที่215นายเมธัสสิทธิ์ลักณทินวงศ์นะครับและผู้ถูกร้องที่217นายชัยวิทย์บวงงามผู้ถูกร้องที่218นายสำอางแก้วประดับผู้ถูกร้องที่139นายวิถีสุพิทักษ์ซึ่งเป็นสว.สำรองถูกร้องไปด้วยนะฮะมีกลุ่มนครพนมก็มีมติส่งศาลฎีกาเหมือนกันกลุ่มจังหวัดสุโขทัยมีมติ6-1ส่งศาลฎีกาเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นมติของกกต.ที่เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับกกต.กลางมติหัวสว.แจงยิบข้อกล่าวหา 4-7 พิสิทธิ์ชี้ใช้มาตรฐานเดียว138สว.กกต.เปิดมติสอบหัวเลือกสว.ทั้ง427คนระบุข้อกล่าวหาที่ 4-7 ส่งศาลฎีกาคำนวณคดีอาญา77รายขณะที่บางสำนวนมีมติยกคำร้องทั้งเอกฉันท์และก็เสียงข้างมากสว.เทวฤทธิ์สุดมื่นมีชื่อยกคำร้องคดีหัวสว.แต่ไม่เคยถูกเรียกสอบอนุทินไม่หวั่นมีการขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองลั่นทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสว.พิสิทธิ์เชื่อกกต.แจงจบหมดทุกประเด็นแล้วไม่กังวลถูกฟ้องศาลฎีกาตั้งข้อสังเกตสงสัยสว.ส้มประชุมจูปิเตอร์ทำไมริบโทรศัพท์แยกสีริสแบนไล่ดูเทวฤทธิ์นันทนาล็อกไว้แล้วหรือไม่ทำไมต้องปิดห้องไม่ให้สื่อเข้าจี้ใช้มาตรฐานเดียวกับ138สว.โพลเผยประชาชนไม่คาดหวังมติกกต.ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมครับ
1: นอกจากนี้นะคะสว.เตรียมหารือรายงานอัปเกรดการเลือกตั้งเสรีชงริบอำนาจกกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเปิดทางสภาถอดถอนค่ะโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานัดประชุมสภาวันนี้นะคะโดยมีวาระพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งก็มีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.เป็นประธานกรรมาธิการค่ะในรายงานเนื่องจากจะได้มีการยกบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ปี62 66แล้วก็69เป็นฐานการพิจารณาเพราะว่าพบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ระบบการเลือกตั้งนะที่พบว่ากกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและชี้ขาดประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือนอกจากนั้นยังล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรวมไปถึงรายงานของกมธ.พัฒนาการเมืองยังระบุด้วยว่ากกต.มีปัญหาเรื่องตีความซึ่งก็มักจะเป็นไปเพื่อในการป้องกันการความรับผิดชอบของตนเองโดยตีความเคร่งครัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าตีความคับแคบและระมัดระวังเกินไปนะคะและมีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงในการตัดสินทางการเมืองทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครนะคะรวมถึงยังมีข้อกังขาต่อมาของกกต.และความยึดโยงกับประชาชนโดยกกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญ60ที่มีรากฐานการยึดอำนาจทำให้กกต.ถูกตั้งคำถามที่มาแล้วก็ความชอบธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นกรณีหัวสว.ที่ดูเหมือนจะยังไม่จบแต่ก็มีรายงานการขยายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความกังวลนะคะนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างแล้วก็ยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนกรณีที่ว่าภูมิใจไทยได้ประเมินหรือไม่ทำไมคนยังไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะมาดูประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวตัวใหญ่นะคะเป็นประเด็นหลักเลยกกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่3-7เปิดมติคดีหัวสว.เผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนคึกคักอนุทินบินญี่ปุ่นก่อนเริ่มอังกา81ถกทีมไทยแลนด์ขับเคลื่อนไหวงานยันไม่หวั่นขยายปุ่มคดีหัวเลือกสว.กกต.เปิดมติเคลียร์ยิบข้อกล่าวหา 3-7 เ

0: ผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับไปประชุม UNGA 81นะครับแต่ว่าถึงญี่ปุ่นแล้วนายกรัฐมนตรีจะประชุมทีมไทยแลนด์วันนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกจะปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่น 20-21 กันยายนนะครับแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26กันยายนครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนายเอกภพนะครับยังบอกว่า21กันยายนครับนายกจะเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อเริ่มภารกิจเข้าประชุม UNGA 81ที่นิวยอร์กครับโดยนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วครับและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปกับสหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับมีภาพข่าวประกอบด้วยเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนทนชาญวีรกูลภริยาครับเดินลงจากเครื่องหลังนำคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมไปประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลวันนี้ครับก่อนเดินทางต่อไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพาดหัวข่าวนะครับสำหรับประเด็นการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่ากรรมธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจ7เสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้หนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.อนุทินยกคณะบินร่วมเวที UN โวเต็มทีมลุยเขมรบนเวทีโลกยืนยันไม่หวั่นโดนขยายปมคดีหัวสว.เผยได้รับรายงานจากตำรวจกรณีทองเจือคนใกล้ตัวพัวพันทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ
0: ช่วงหน้านะคะมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีม่วงนะคะวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ติดตามข่าวกันต่ออย่างที่บอกไปนะคะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าเตาปูนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการแจ้งจากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกทม.ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูไปตรวจสอบนะคะจนช่วงประมาณบ่ายโมง50กับบ่าย2เนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.เตาปูนน่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ระบบขนส่งมวลชน MRT สายสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบแล้วมีการสั่งหยุดบริการเดินรถชั่วคราวนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาประมาณช่วงเที่ยงกว่าเนี่ยช่วงบ่ายก็เข้าไป

0: รวจสอบนะคะทั้งนี้นะคะจากการเข้าไปตรวจสอบก็ณเบื้องต้นมีการรายงานพบในเรื่องของความชื้นจากฝนตกหนักเนี่ยฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดความชื้นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ควันขโมงนะคะในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนณเบื้องต้นที่ยังเร่งแก้ปัญหาซ่อมแซมมีการประสานขสมกเสริมรถรับส่งนะคะแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบรฟม.ก็เร่งหาสาเหตุโดยย้ำว่าถ้าจะเปิดบริการจะต้องปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนในช่วงเมื่อคืนเนี่ยจากการรายงานนะคะทาง BEM เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการเช้าวันนี้ได้อย่างแน่นอนเพื่อจะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะต้องเดินทางในเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบนะคะใต้ภาพเขียนไม่รางรถไฟฟ้าโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลจนเกิดกลุ่มควันขโมงนะคะในรูปก็มีกลุ่มควันพุ่งออกมามีแสงไฟสีส้มแดงวาบวาบเลยนะคะแล้วก็สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขตรวจสอบระบบความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าคนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำลุยซ่อมคนกรุงระทึกไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ารางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเต้นรีบลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีอย่างที่บอกล่าสุดค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะ
1: มีเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับคะแนนนับกันเสร็จไปเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสัก3ทุ่มยังไม่เป็นทางการครับก็ปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนไปขาดลอยกว่า 50,000 คะแนนครับเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีโดยเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีล่าสุดปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มพึ่งหลวงได้ 193,653 คะแนนอันดับ2ก็คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ 376,278 คนโดยเมื่อตอน2ทุ่มคืนนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพึ่งหลวงนายนฤพลก็ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัชพรบุตรสาวพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและก็สมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงรวมทั้งประชาชนที่มาแสดงความยินดีจำนวนมากนะครับนายนฤพลขอบคุณชาวนนทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะถ้าไม่ได้คนมาเลือกเมื่อวานนี้ก็คงไม่มีวันที่เราจะยังเป็นที่ไว้วางใจอยู่นะครับพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนทุกคนก็มีแต่คนพูดถึงและว่ารักท่านมากนะครับคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้ชาวนนท์สบายใจได้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพนายนฤพลเย็นประเสริฐชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังคะแนนดำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมสานต่อนโยบายของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐผู้เป็นอาที่ล่วงลับเดินหน้าพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องพาดหัวข่าวนะครับจากไทยรัฐครับไม่พลิกนฤพลนายกอบจ.นนประกาศชัยชนะตามรอยอเดส้มแพ้กระจุยฝนถล่มเมืองนนทำเลือกตั้งนายกอบจ.กล่อยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันบางตาแต่ว่าโผไม่พลิกนะครับณฤพลได้ชัยชนะดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนตามอดีตครับ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นความคืบหน้าจุดรั่วน้ำมันนะคะที่ถนนเชื้อเพลิงหรือถนนพระราม3ช่วงนี้กรุงเทพนะคะก็มีเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะคะน้ำมันรั่วถนนทรุดนะคะก็แล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องที่ตรวจสอบให้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยสามารถซ่อมแซมอย่างไรได้นะคะหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบหลายวันในที่สุดก็พบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมตรวจสอบโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะสำหรับกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงคลองเตยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมค้นหาต้นต่อเนื่องถึง13วันรู้สาเหตุปัญหาแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแหละผู้ว่าบอกว่าสาเหตุเกี่ยวข้อง

0: ่อการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอหม้อทางด่วนเพราะว่าพื้นที่ที่มีฐานรากเสาเข็มรองรับทรุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดที่รอยต่อทำให้ท่อโค้งงอเกิดรอยร้าวแต่ว่าก็ในส่วนที่พบรอยร้าวที่ยังพบนั้นไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือเปล่านะคะทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำที่จะต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนสรุปสาเหตุอย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ก็หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็เฝ้าระวังการระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะลุยซ่อมท่อน้ำมันรั่วแผลยาว6เซนติเมตรกว่านะคะต้นตอที่ปลอกครอบจอดตรวจทั้งระบบ32กิโลเมตรทีมวิศวกรเรื่องซ่อมแซมแผลจุดรั่วท่อส่งน้ำมันใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยหลังค้นหานาน13วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นที่เหลืออยู่ในหน้าหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าครม.พรุ่งนี้จะขยายเป็นเฟส2นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนด้วยอุตุยังคงเตือนฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมสาวไทยในไต้หวันนะครับสื่อของไต้หวันรายงานครับว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีคือในอู่อายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่เมืองไทจงโดยเขาก่อเหตุฆาตกรรมสาวไทยวัย38ปีซึ่งเป็นแฟนสาวครับคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางไปหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนมีกำหนดกลับ14กันยายนแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ครับจึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจวันที่18กันยายนตำรวจเขตหวานหัวตรวจสอบการเดินทางกล้องวงจรปิดก็พบว่าหญิงไทยเข้าพักที่โรงแรมประเวณถนนเฉินตูย่านซีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มบุกไปหาครับแล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนขับรถไปเมืองไทจงพฤติกรรมน่าสงสัยจึงรายงานต่ออัยการขอหมายค้นและควบคุมตัวสุดท้ายพบว่าแฟนหนุ่มฆาตกรรมสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐวันนี้ครับฆ่าสาวไทยสยองไต้หวันผัวโหดฆาตกรบีบคอยัดตู้แช่เหตุสลดสาวไต้ชายชาวไต้หวันวัย43ปีฆาตกรรมหญิงชาวไทยวัย36ปีด้วยการบีบคอยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็งแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับ
0: มาดูข่าวดีนะคะของไทยในเรื่องกีฬาตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็ได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้ไทยได้3ทองจากเทคบอลนะคะโดยทัพเทคบอลไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเลยนะคะกวาด3เหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันเทคบอลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะคะสำหรับเหรียญแรกเนี่ยประเภทคู่ผสมค่ะซึ่งได้ต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิตสุภาวดีวงคำจันนะคะดีกรีแชมป์โลก2สมัยไปพบกับเจ้าภาพอากิโนริวาเซกับยูอินะซากาโมโตจากญี่ปุ่นนะคะไทยก็ยอดเยี่ยมเลยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากนะคะแม้ว่าจะมีเสียงเชียร์จากเจ้าภาพกดดันนะคะชนะไป2ต่อ0เซต12-14 12-15คว้าทองมาได้อีกคู่หนึ่งก็คือคู่เป็นหญิงคู่นะคะหยกจุฑาทิพย์กันทธงแล้วก็นิสุภาวดีวงคำจันคู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์โลก3สมัยด้วยเหนือคู่แข่งจากเมียนมาค่ะฟาดไป2ต่อ0เซตนะคะ12ต่อ6 12ต่อ3ได้ทองเหมือนกันทองที่3ปิดท้ายประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024นะคะก็เอาชนะเลบานอนไปได้2ต่อ0เซตเหมือนกันนะคะ12ต่อ7 12ต่อ4ก็ถือเป็นอีก1

0: ทองนับเป็นทองที่3ของเทควันไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแต่ว่าที่จะต้องเชียร์เนี่ยดูโปรแกรมนะคะวันนี้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศวันนี้21กันยายนเวลา14นาฬิกาไทยพบจีนนะคะแล้วก็17นาฬิกา20นาทีเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นก็ต้องตามเชียร์สาวไทยด้วยนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นสรุปเหรียญ ณเบื้องต้นเวลานี้จีนเป็นอันดับ1มี11เหรียญทอง6เงินนะคะแล้ว3ทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6ทองไทยคว้าไปแล้ว3ทองอยู่อันดับ5ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะภาพที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นจากการเป็นภาพกัดเหรียญทองนะคะเวลาชนะก็จะมีการกัดเหรียญทองแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเทคบอลนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News คว้า3ทองนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยสุภาวดีวงคำจันทร์พักพงเดชเจริญประเดิมคว้าทองคู่ผสมจุฑาทิพย์กันทธงสุภาวดีวงคำจันทร์รับเหรียญทอง2หญิงคู่แล้วก็สรศักดิ์เทาสิริจิรติจันเลียงเหรียญทองที่3ชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมค่ะยินดีด้วยค่ะ
1: ส่วนภาพของทางไทยรัฐนะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์นะครับชู่บูเลวาดนะครับก็ซ้อมที่โตเกียวญี่ปุ่นครับเพื่อทรงเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดที่ญี่ปุ่นวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้จะเข้าครม.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับ22กันยายนชงไทยพลัสเฟส2ประชาธิปัตย์ย้ำลดภาษีน้ำมันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทเผยจอดชงครม.เฟส2วันอังคารที่22กันยายนบอกรับฟังข้อเสนอเรื่องพลังงานแต่ต้องดูภาพรวมประชาธิปัตย์ท่องอคยานย้ำต้องหั่นภาษีน้ำมันครับ
0: ค่ะส่วนมติชนมีประเด็นใต้ป่วนยะลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่ตรวจวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาระดมแก้ไฟใต้หนุนแนวทางคุยสันติภาพคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าป่วนบันนังสตาเผายางโรยตะปูเรือใบวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องซีทีวีเผาเครื่องจักรก่อสร้าง4คันค่ะ
1: กองปราบเตรียมเรียกป๋องสุพรรณแจงปมมูลนิธิหวันโชตนะครับคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยู่ในไทยรัฐครับภาพหัวพาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพเรียกมาชี้แจงตำรวจกองปราบออกหมายเรียกนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังของวงการครับเข้าชี้แจงจุดประสงค์การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมจัดสร้างด้วยพาดหัวข่าวไทยรัฐครับกองปราบลุยคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินวัดจ่อสอป๋องสุพรรณ22กันยายนนี้ในฐานะกรรมการมูลนิธิเผยเบื้องต้นเช็คเส้นทางการเงินยังไม่พบความเชื่อมโยงผิดปกติครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาใน Facebook ของ FM 100.5 วันนี้คุณรงจันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีให้บริการตามปกติแล้วหลังระบบไฟฟ้าขัดข้องวานนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังช่วงเที่ยงวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟจากระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารฟม.ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุ MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องว่ามีการเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากทุสสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์และจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการในบางช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทำให้กลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสถานีต่างๆไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามปกติจนต้องเปลี่ยนหันไปใช้รถโดยสารประจำทางและการเดินทางรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถไฟฟ้าหรือเดินทางผ่านช่วงเตาปูนบางโพด้านในการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระบุว่าสาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกเด่นโดมลาภาณนันท์ผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เนื่องจากเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตกใจและรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนฤพลกลุ่มพึ่งหลวงชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มพึ่งหลวงได้ 193,653 คะแนนส่วนอันดับ2คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลได้ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัสพรบุตรสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและสอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงรวมทั้งประชาชนมาแสดงความยินดีจำนวนมากนายนฤพลกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วจะสานต่อนโยบายตามที่เคยพูดไว้ขอให้สบายใจขณะที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนายพิจารณ์เฉาพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จและยินดีกับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีที่ออกมาเลือกตั้งพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงของประชาชนหากมีโอกาสคงจะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็

อุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้าง

0: ธรรมแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน
8: ์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Cut Hello One One

0: ปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปองปอนมารายงานตัวพร้อมกับฝนแบบนี้เลยเมื่อวานฝนชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาในวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์21กันยายนแบบนี้ทักทายมาเหมือนเดิมเลยค่ะ2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีวันนี้อากาศแบบนี้อยากฟังเพลงแบบไหนหลายคนบอกว่าฝนตกพรำๆก็ต้องเป็นเพลงเศร้าๆนะคะบางคนบอกว่าฝนตกเนี่ยก็ต้องเปิดเพลงที่สนุกสนานจะได้ไม่ง่วงนอนกันด้วยนะคะพูดคุยทักทายแนะนำกันมาได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์ฝนในหลายพื้นที่ของจันทบุรีรวมถึงพยากรณ์อากาศให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
0: M-Cut Hello One One

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M-Hot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมท.จันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท.จันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ได้ฟังเพลงเพราะกันไปหลายเพลงแล้วอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ำฝนกันหน่อยนะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ทั้งน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีฝนในปริมาณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง26กันยายนบ้านเราที่จันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็ที่ตราดเนี่ยฝนเยอะเลยค่ะร้อยละ60-80ของพื้นที่และจะมีฝนเนี่ยตกหนักได้นะคะในช่วงวันที่24 25 และ 26ค่ะระมัดระวังหลายพื้นที่ของจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นที่เขาคิชกูดแก่งหางแมวขลุงมะขามแล้วก็ที่ป่งน้ำร้อนด้วยนะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกค่ะในหลายพื้นที่ของจันทบุรีระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะรวม

ถึงฝนที่มีการตกสะสมในหลายพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างที่บอกไปบางพื้นที่มีน้ำป่าลงมาไหลหลากนะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาในหลายอำเภอของจันทบุรีอย่างที่เขาคิชกูฏแก่งหางแมวโขลงมะขามและที่ปงน้ำร้อนอย่างที่บอกไปค่ะเฝ้าระมัดระวังกันไปจนถึง26กันยายนเลยนะคะหลายท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือหลายพื้นที่นะคะก็ติดต่อไปได้ที่ปภ.จันทบุรี039312100และ039325139หรือจะโทรสายด่วน1784ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมตลาดและสถานที่ราชการในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ตลาดสดลาดยาวอำเภอลาดยาวน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่สถานีตำรวจทางเข้าออกน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้และที่ว่าการอำเภอลาดยาวตามถนนน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นอกจากนี้บริเวณตำบลลาดยาวที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อนาข้าวและสวนกล้วยก็ถูกน้ำท่วมกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและมวลน้ำป่าจากเขตอำเภอแม่วงไหลลงมาสมทบทำให้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทางหน่วยงานราชการอำเภอลาดยาวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูง

0: งเป็นการด่วนรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผลมาอย่างค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการซึ่งมาตรการล่าสุดคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์จากส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนางสาวลลิดากล่าวว่าข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ณวันที่18กันยายนระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นทันนี้ราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายนนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417869A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok

0: เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเถนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองปู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาพะวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่

0: นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมก้าสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ผักจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้นอกจากการกินอาหารให้อร่อยแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการถ่ายรูปนะคะร้านไหนที่จัดจานอาหารได้สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานอาหารคาวหรือจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยหลายคนเชื่อว่าต้องถ่ายรูปลงโซเชียลแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะว่าเทรนด์ฮิตๆในตอนนี้ก็คือการทานดอกไม้หลายพื้นที่ของจันทบุรีนะคะก็จะมีดอกต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดียวค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคุณประโยชน์ของดอกไม้ที่หลายคนเนี่ยนำมาทำอาหารมาตกแต่งจานรวมถึงทำของหวานกันด้วยค่ะอย่างดอกอัญชันต้องบอกเลยว่าเป็นดอกไม้ชนิดนึงที่หาได้ง่ายมากๆเลยนะคะจะอยู่ตามรั้วบ้านของแทบทุกบ้านเลยค่ะตอนเด็กๆมีความเชื่อนะคะว่าเอาดอกอัญชันมาเขียนคิ้วแล้วคิ้วจะมีความดกดำนั่นเองค่ะแต่เขาก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะในการเอาไปประดับตกแต่งจานอาหารของเราจะเอาไปทำขนมทำเครื่องดื่มก็ได้อีกด้วยค่ะในส่วนของประโยชน์ของดอกอัญชันนะคะต้องบอกเลยว่าลดมากๆในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดบำรุงสายตาช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ที่สำคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันความแก่ก่อนวัยด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านไหนกลัวความแก่ก่อนวัยเลือกทานเป็นดอกอัญชันได้เลยค่ะ
2: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M-Hot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ยังมีดอกไม้อีกหลากหลายชนิดนะคุณผู้ฟังที่เขาเอามาทานได้มีช่วงหนึ่งคนก็จะฮิตทานดอกบัวกันนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่หาง่ายมากๆในบ้านเราค่ะแทบจะเป็นพืชสารพัดประโยชน์เลยนะคะทุกส่วนเนี่ยเอามาทานได้ไม่ว่าจะเป็นรากบัวสายบัวเม็ดบัวรวมถึงดอกบัวแบบนี้เลยค่ะมีหลายสีนะคุณผู้ฟังทั้งสีขาวสีชมพูสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็นิยมนำมาตกแต่งจานอาหารให้มีความน่ารักทานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเมนูสุดฮิตก็คือเมี่ยงดอกบัวตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนชื่นชอบเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะหรือจะเป็นดอกกุหลาบต้องบอกว่าสุดฮิตมากๆในตอนนี้ค่ะเป็นดอกไม้ที่ฮิตในเทศกาลต่างๆวันพิเศษต่างๆนอกจากนี้นะคะสามารถมอบเป็นของขวัญแล้วหลายคนในช่วงนี้อาจจะเห็นว่ามีการนำดอกกุหลาบเนี่ยมาทำเป็นอาหารทำขนมรวมถึงเครื่องดื่มได้อีกด้วยด้วยความที่ดอกกุหลาบเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายคนชื่นชอบก็เลยเอามาทานกันนะคะแล้วหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าดอกของกุหลาบช่วยผ่อนคลายความเครียดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเป็นยาระบายอ่อนๆและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะที่ป้องกันเรื่องของการแก่ก่อนวัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนอยากจะมีสุขภาพที่ดีคลายเครียดในช่วงนี้ลองเลือกเป็นดอกกุหลาบมาทานกันได้เลยนะคะ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองสั่งนายอำเภอและ2ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงปมมท.2บุกจับบ่อนใหญ่เองวันนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทันทีคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมท.2นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันย่านสันติธรรมและย่านถนนเวียงพิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มเซ็นพนันและพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาได้มากเกือบ100คนพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาณิชย์เร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ผ่านมามีการพูด

0: คุยกันหลายเรื่องซึ่งมีประเด็นที่หลายคนอยากทราบเรื่องของสหรัฐภาษีสหรัฐโดยก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับนายริกสวิตเชอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและมีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบหลักการของการเจรจากับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นไปในเรื่องของทางเทคนิคที่ต้องมีการตกลงกันให้ลงตัวอาจมีประเด็นติดค้างเพียงเล็กน้อยส่วนตัวได้ไปทำความเข้าใจและเขียนรายละเอียดที่ตรงกันทำให้ขณะนี้หลักการต่างๆนั้นไม่ได้มีอะไรติดขัดด้านรายละเอียดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันตามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพราะทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังและทำอย่างรอบคอบสหรัฐและจีนปูพื้นประชุมสุดยอดก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศหลังการประชุมนายเบสเซนเผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: ได้เวลาของเอ็มคอร์ดยกนิ้วกันแบบนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังขาบ้านอื่นปลูกไว้ชื่นชมแต่บ้านนี้เขาปลูกไว้กินค่ะไม่ใช่เพราะว่าใจร้ายนะคะแต่ว่าเขาปลูกเพราะว่าเขารักนั่นเองค่ะหลายคนจะมีภาพจำเรื่องของดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความโรแมนติกแต่จริงๆแล้วเขามีดีมากกว่าที่หลายคนคิดค่ะวันนี้พาเดินทางไปที่บ้านสวนธรรมรัตน์เวลเนสการ์เด้นนะคะของจันทบุรีบอกเลยว่าที่นี่เป็นบ้านสวนเล็กๆที่ปลูกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้สมุนไพรไปจนถึงดอกไม้ที่กินได้ด้วยคอนเซ็ปต์พืชพันธุ์ในสวนนำมารังสรรค์เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้ทานกันครบทุกส่วนเลยทีเดียวค่ะจุดเริ่มต้นที่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าของพี่รัฐค่ะเขาอยากจะให้สวนแห่งนี้เป็นอาณาจักรอาหารนะที่เพื่อสุขภาพของทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวจังหวัดจันทบุรีพูดถึงดอกกุหลาบเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะนำมารับประทานได้แล้วที่สวนแห่งนี้เขาปลูกมากกว่า50สายพันธุ์เลย

0: ับกินได้เพราะว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพที่สำคัญแปรรูปได้หลากหลายเป็นการสนับสนุนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเข้ามาพัฒนาจากบ้านส่วนเล็กๆแห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเครือข่ายในการแบ่งปันองค์ความรู้การปลูกและการแปรรูปพืชพันธุ์ต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำกุหลาบน้ำกุหลาบมะปี๊ดไซรัปกุหลาบที่สำคัญอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นการพัฒนามาเท่านั้นค่ะนอกจากนี้เขายังมีเครื่องดื่มมีอาหารเป็นการสร้างรายได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนอกจากนี้นะคะเขามีการพัฒนาวางแผนจะทำกุหลาบเป็นสกินแคร์อีกด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าที่บ้านสวนธรรมรัตน์แห่งนี้รอให้ทุกท่านไปพักผ่อนหย่อนใจไปทานอาหารจากพืชผักในสวนครัวของเขาเองนะคะนอกจากนี้เขามีเครื่องดื่มดอกไม้ในสวนมีกิจกรรมจากธรรมชาติเรียกได้ว่าพักใจปล่อยใจได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะท่านไหนสนใจแวะไปได้เลยที่ธรรมรัตน์เวลเน็ตการ์เด้นนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติติดต่อเพิ่มเติมไปที่เบอร์นี้ได้เลย0815300231นั่นเองค่ะ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Kotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotjan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึง

0: ู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

้นผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: M คอตจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: พาเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้กันดีกว่าค่ะอย่างแอปทักษะออนควงน้องปีใหม่เดินทางไปถึงซิดนีย์ในการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยเรียกได้ว่าสง่างามมากๆเลยทีเดียวนะคะงานนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยติดตามแม่ลูกคู่นี้ค่ะบอกเลยว่าความออร่าความปังพุ่งกระฉูดมากๆเลยนะคะแอปเขาปรากฏตัวในชุดไทยสุดวิจิตรการตาสวยสง่างามมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของน้องปีใหม่นะคะสวมชุดไทยเช่นเดียวกันสวยหวานถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะๆปังๆแบบ
3: ขณะนี้เวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทีมไทยแลนด์ในประเทศไทยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือการลงทุนอาจจะชะลอตัวบ้างแต่อยากให้มองในภาพรวมที่ในสมัยก่อนประเทศไทยยังคงพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาลดการพึ่งพาเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามจากการได้พบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นเดียวกันรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าครองชีพภาคเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับกรณี

0: ที่มีการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าใดแล้วนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้วท.เตรียมร่อนหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดียยุติบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงภายหลังเรียกประชุมด่วนกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดีย2026ว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อโซเชียลตอนนี้กรณีผู้จัดงานเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาของประเทศไทยซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพ.ศ. 2449ที่สำคัญภาพนั้นได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไข
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: ผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยกัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวที Miss Universe กระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจ่อใช้มาตรการขั้นสูงสุดเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี้กลุ่มขบวนฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกโรงกลั่นน้ำมันเสียหายด้านสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทครับขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังดังที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันยังเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P แล้วก็ Moody's ครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียร

0: ภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้ครับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายครับ
1: มาที่เรื่องของกองประกวด Miss Universe Cambodia นะคะที่บิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นะคะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ประชุมเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดีอาร์ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดVTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำนี้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงพ.ศ. 2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่สำคัญภาพนี้ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรญาณแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเวทีและกองประกวดก็นำลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าววันนี้นะคะมีการนำเอาฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักตวนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้ากองประกวดยังไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมค่ะทางนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะสร้างความรับรู้และมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
0: รัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบครับชี้ราคาน้ำมันส่งผลทั้งค่าขนส่งราคาสินค้าแต่ละมาตรการมีเป้าหมายต่างกันใช้เงินรัฐต้องตรงจุดคุ้มค่าย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตและก็ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ครับก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60/40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางครับขณะที่

0: การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการครับในมุมนโยบายในการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็เป็นเครื่องมือแต่ละประเภทแต่รัฐบาลต้องพิจารณามากกว่าก็คือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มกับเงินของประเทศมากที่สุดครับสำหรับกรณีที่มีการระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกฎหมายที่แตกต่างกันครับอย่างไรก็ตามก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่การรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดครับ12:09 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด 48 ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็พบปะกันที่วอชิงตันดีซีนะคะมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้ที่ 19% เรายืนยันหลักการและก็รายละเอียดนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำคุยกันค่ะด้านนายพิสารมานวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะคะว่าถ้าประเทศไทยจบดีลกับสหรัฐแล้วต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกมากกว่า 12.5% จะถือว่ารัฐบาลสอบตกค่ะจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสอบสวนไทย2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งจากที่ตนติดตามข่าวก็ทราบว่านางสุภจีต้องการเคลียร์รายละเอียดให้จบนะคะเพื่อจะปูทางให้นายกรัฐมนตรีสามารถปิดดีลกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกไปประชุมที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ได้ค่ะนายพิสารก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าปิดดีลที่ 19% ตามข่าวจริงก็ต้องถามรัฐบาลว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างไรเพราะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่ถูกเก็บไม่เกิน 12.5 อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเก็บ 10% เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ 12.5% และมองว่าการพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเล่นตามเกมที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐถนัดและเป็นผู้กำหนดอีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐก็ไม่สนใจมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาต่อรองของเรานะคะซึ่งนายพิสารบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่า 12.5% จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปทั่วโลกเลยนะคะทางครม.เงาของพรรคประชาชนก็เลยมีข้อ

0: เสนอ3ข้อต่อนายกนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะข้อแรกคือนายกก็ควรจะบอกทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการค้าต่างประเทศอย่างไรและไทยขอปรับโครงสร้างการค้าโดยจะตรวจสอบรายการสินค้าบังคับการใช้กฎหมายกับธุรกิจเทาโรงงานเทาสินค้าสวมสิทธิ์ที่มุ่งส่งผ่านประเทศไทยต่อไปยังสหรัฐจนทำให้ไทยเดือดร้อนจากภาษีตอบโต้และคนไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรวมถึงไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สินค้าไทยที่ไปสหรัฐปราศจากแรงงานบังคับข้อ2นายกควรจะบอกทรัมป์ค่ะว่าเราจะสนับสนุนการลงทุนของไทยที่สร้างงานในสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ทรัมป์นั้นสนับสนุนบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนมาที่ไทยด้วยและข้อสุดท้ายนายกต้องโน้มน้าววิธีหาวิธีให้ทรัมป์นั้นแวะมาเยือนไทยในโอกาสที่มาเยือนภูมิภาคนี้นะคะรัฐบาลต้องรู้จักใช้คนหรือว่าสร้างไพ่รู้จักดึงดูดสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถล็อบบี้คนที่เข้าถึงทรัมป์เพื่อโยงผลประโยชน์ไทยสหรัฐในมิติภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการครับนายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนเจ้าตัวประกาศพร้อมสานงานต่ออดีตนายกทันทีครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับได้ 193,653 คะแนนอันดับ2นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ครับมีความเคลื่อนไหวจากหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่องว่างถือว่าน้อยลงครับส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยแต่ตัวเลขที่เห็นชัดเจนคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากนอกจากนี้ครับนายณัฐพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.ว่าจะเดินอย่างไรต่อด้วยนะครับโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกกต.หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนครับเตรียมคำร้องที่จะยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้นครับนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับตนจะเป็นผู้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงเมื่อถามถึงความคืบหน้าการยื่นฟักฟอกไปถึงไหนแล้วนายณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับที่ยติจะเข้าสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้มากครับส่วนเรื่องหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักหรือแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านโยบายตอนนี้เห็นว่านายโสภณสารัมประธานรัฐสภาออกมาสัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากให้ประธานสภายืนยันในหลักการนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จากกรณีมีไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นไม่สามารถเปิดเดินรถตามปกติได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวดีนะคะเปิดเดินรถได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งเช้าวันนี้ก็ให้บริการตามปกติแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุไฟแม่รางไฟฟ้าขัดข้องต้องปิดบริการบางส่วนไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมจนเปิดให้บริการตามปกติได้ช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมาค่ะไรเดอร์ที่รอให้บริการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบลงจากรถไฟฟ้ามาใช้รถเมย์ใช้วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงเรียกไรเดอร์ผ่านแอปจำนวนมากค่ะขณะที่ไรเดอร์อีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพอดีตนขี่รถออกไปก่อนแต่ว่ามีน้องอีก2คนยังนั่งพักอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะน้องก็เล่าว่านั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาน้องคนแรกหนีได้ทันค่ะส่วนอีกคนนึงรถถูกประกายไฟตกใส่เสียหายเล็กน้อยค่ะด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบระบบทั้งคืนนะคะเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเช้าส่วนสาเหตุเบื้องต้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งให้ระบบไฟจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบทั้งคืนนะคะก่อนจะเปิดให้บริการปกติในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็มีเหตุรถไฟขัดข้องอีกนะคะคราวนี้เป็น BTS ค่ะเหตุเกิดขึ้นตอน 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะคะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถค่ะโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติช่วงสถานีคูคตถึงเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากถึงสถานีเคหะสำหรับสถานีเพลินจิตถึงอ่อนนุชก็มีขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะให้มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้โดยสารที่จะไปสถานีปลายทางคูคตก็ให้มาเปลี่ยนรถที่สถานีบางจากก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับมีเหตุสลดกลางกรุงครับคนงานพลัดตกท่อลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเสียชีวิตครับคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงจึงรีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็เร่งวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีชื่อนายพาโตะเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนลื่นพลัดตกลงไปโดยปฏิบัติการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในท่อมีความลึกแล้วก็อับอากาศเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าไปค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 8:55 นาทีครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็พบร่างของนายพาโตะซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จด้านผู้อำนวยการเขตพระขนงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานแล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนครับจึงออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

0: ทางนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปครับ
1: สืบหัวหมากผนึกกำลังสน.เตาปูนสปภ.รวบแก๊ง5วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากส่วนที่กำลังร่วมกับสน.เตาปูนและตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันจนสามารถติดตามจับกุมวัยรุ่น5คนที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีคู่อริก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิพร้อมนำตัวไปชี้จุดและเอาอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุและนำไปซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยร่มเกล้าเคหะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเอกรินทร์ถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาด้านหน้า1นัดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันค่ะคันแรกเป็น Honda Wave นะคะนั่งซ้อน3กันมาอีกคันเป็น Honda Click ค่ะนั่งซ้อน2ขี่รถเข้ามาปาดหน้าแล้วก็สั่งให้จอดจากนั้นนายเอกรินทร์ก็เดินไปเจรจาจนมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่วัยรุ่นจะใช้ปืนยิงแล้วก็รีบหนีไปค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีพร้อมกับสอบปากคำหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าอาศัยที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทอง9ก็เลยนำกำลังไปซุ่มรอจับกุมกระทั่งล็อกตัวเยาวชนอายุ16ปีและ15ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Click ที่ใช้ก่อเหตุสอบสวนขยายผลเยาวชนทั้ง2คนสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงและผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนก็หลบหนีไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจสน.เตาปูนปิดล้อมและควบคุมตัวนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอรรถพลอายุ19ปีไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยนายจุลจักรมือปืนนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่ง1ย่านเคหะร่มเกล้า78ค่ะล่าสุดนายนัทเมธาอายุ19ปีนะคะผู้ต้องหาคนที่5ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วเบื้องต้นทั้ง5คนถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นครับเมืองใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้นำรถกำจัดขยะ EV มาใช้อย่างจริงจังครับเนื่องจากมีปัญหาหลายด้านคุณกนิษฐา มัตสุโอะมีรายงานครับ
2: ทั้งในโตเกียวและโอซาก้าก็ยังไม่ได้ใช้รถเก็บขยะ EV อย่างจริงจังค่ะยังคงอยู่ในช่วงทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่าร้อยละ60ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำขยะที่เหลือราวร้อยละ40หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองใช้รถขยะราว650คันเจ้าหน้าที่ราว 1,280 คนทำหน้าที่อยู่หลายปีมานี้เมืองโอซาก้าพยายามลดต้นทุนการบริหารจัดการด้วยการเอาท์ซอร์ซิ่งให้เอกชนหลายแห่งเข้ามารับทอดต่อตามลำดับทางนี้เพื่อขจัดปัญหาการช่อโกงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปัจจุบันขยะขนาดใหญ่พลาสติกตลอดจนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ละชนิดจะถูกแยกไปกำจัดที่โรงกำจัดเฉพาะแต่ละชนิดซึ่งเอกชนรับหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมส่วนขยะสดก็กำลังทยอยใช้บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ของเมืองไว้จำนวนหนึ่งสำหรับรถกำจัดขยะไฟฟ้าหรือว่ารถขยะ EV นั้นเมืองโอซาก้าได้ทำสัญญาทดลองใช้กับ JFE Engineering และบริษัทเอกชนบางแห่งมาหลายปีแล้วภายใต้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานเผาขยะของเมืองปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประเมินศักยภาพการใช้งานประจำและอยากเกิดภัยพิบัติอยู่ค่ะสำหรับรถกำจัดขยะ BEV นั้นมีรถ FEV แบบ Bodybuilding ของ Isuzu แล้วก็อีกหลายต่อหลายค่ายทยอยออกมาแต่เมื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะทางการวิ่งต้นทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วรถไฮบริดดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้หัวข้อที่ถูกนำมาพิจารณาเกี่ยวกับรถกำจัดขยะ EV นั้นไม่ใช่แต่เพียงแค่วิ่งได้จำเป็นต้องบรรทุกได้เป็นจำนวนมากและกำจัดขยะภายในตัวรถได้ด้วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามาก แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่ารถทั่วไป

0: หากต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆจะเก็บแล้วก็กำจัดขยะไม่ทันยามเกิดภัยพิบัติไฟดับอาจทำให้ขยะล้นเมืองแม้ปัจจุบันการชาร์จแบตเตอรี่จากสถานีที่ติดตั้งใหม่ๆจะเร็วขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆให้ข้อมูลค่ะว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านเยนต่อ1สถานีและปัญหาของรถขยะ EV คือแบตเตอรี่เสื่อมไปตามวันเวลาเพียงค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กินมูลค่ากว่า100ล้านเยนเช่นกันล้างรถเก่าลงการขายต่อเป็นรถมือสองก็ขายยากเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดหากกำหนดให้เอกชนเร่งนำรถขยะ EV มาใช้เมืองก็ต้องจ่ายเงินช่วยแก่เอกชนจำนวนหนึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะโอซาก้าโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆหลายต่อหลายเมืองในญี่ปุ่นจึงยังไม่นำรถขยะ EV มาใช้กันอย่างจริงจังรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
1: กลุ่มกบฏฮูตีครับตอนนี้กำลังโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกหนึ่งคราวนี้ลึกเข้าไปแถบกรุงริยาดเลยครับทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองหลวงเสียหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐเองก็กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
8: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตน์และเอกจัญญวัฒน
9: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวเช้าจันทร์

0: 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง

0: ดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือนะอสมทจันทบุรีของเราจะเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆหนูๆ นะครับกิจกรรมดีๆที่ทำนะศิราเพื่อสังคมนะครับเพื่อสังคมและในตอนนี้ก็นะวันนี้ติดภารกิจนะลงพื้นที่พบกับลูกค้าแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้แม้ว่านะน้องบางปอนไม่อยู่ครับแต่ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆแล้วก็นะข่าวที่จะนำเสนอกันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของเราหลังจากที่สักครู่นี้ก็ไปเกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ทางตะวันออกกลางนะซึ่งก็สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงกันอยู่นะครับเพราะมันส่งผลต่อการดำรงชีพเรื่องของพลังงานคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจของโลกนะรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะครับคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีครับในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจในช่วงแรกไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิ์นะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิ์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์12:30 น.กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีกับปังปอนในช่วงแรกแบบนี้ช่วงนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีการติดตามเรื่องของลูกค้ามีการลงพื้นที่อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาทำหน้าที่ในสถานีเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่ายังคงส่งเสียงเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันทุกวันไม่เคยขาดเลยนะเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนี่ยต้องอัปเดตกันทุกวันแบบนี้แน่นอนค่ะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้หลายพื้นที่ของจันทบุรีเกิดฝนตกหนักกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างก็มาฟังพูดคุยทักทายมาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะในช่วงนี้ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง26กันยายนนี้หลายพื้นที่ของจันทบุรีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่จะมีฝนตกเยอะตกหนักได้ในช่วง24, 25, และ 26กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอของอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอแก่งหางแมวอำเภอขลุงอำเภอมะขามและที่อำเภอป่งน้ำร้อนนั่นเองค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเรื่องของฝนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยบางพื้นที่อาจจะตกเยอะตกมากแล้วก็มีฝนที่ตกสะสมกันหลายวันระมัดระวังเรื่องของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับชาวเรือช่วงเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้ค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ปภ24ชั่วโมงเลยค่ะ1784หรือจะเป็นปภจันทบุรี039-312-100และ039-325-139นั่นเองค่ะพาเดินทางไปที่อบต.บางกระชัยกันหน่อยค่ะมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยมาชำระเรื่องของค่าขยะร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนนะคะรวมถึงค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร่วมพัฒนาองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกท่านรวมถึงค่าใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำค่ะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ2569ภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะหากท่านชำระเกินกำหนดก็จะมีค่าปรับรวมถึงเงินเพิ่มอีกด้วยค่ะไปติดต่อชำระกันได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยในวันและเวลาราชการท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมที่0393979055-106นั่นเองค่ะพาเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันสมัครกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม3ตำแหน่ง3อัตราดังต่อไปนี้ค่ะพยาบาลวิชาชีพเวชกรรมฟื้นฟู1อัตราในช่างเทคนิค1อัตราพนักงานเก็บเอกสาร1อัตราท่านไหนสนใจเดินทางไปสมัครกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมนี้ในช่วงวันเวลาราชการ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น6อาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูข้อมูลกันได้ที่ Facebook ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือติดต่อที่039

0: 319-666ต่อ1619 1623และ1626นั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารกันที่สวพ.6ค่ะออกมาเตือนพี่น้องเกษตรกรระวังเรื่องของปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีการขายออนไลน์ในตอนนี้เพราะว่าจะมีราคาที่ถูกผิดปกติเสี่ยงของที่ไม่ได้มาตรฐานและขอเตือนกันด้วยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อโฆษณาปุ๋ยที่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมาหลอกขายกันค่ะหลายท่านเนี่ยต้องการที่จะได้ของถูกก็ไปเชื่อโฆษณาแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะหรือจะเป็นสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่มีเลขทะเบียนไม่ระบุผู้ผลิตผู้นำเข้ารวมถึงไม่มีข้อมูลสำคัญหรือว่าวิธีใช้แบบที่ชัดเจนค่ะบางกระสอบนะคะอาจจะไม่มีภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนซื้อทุกครั้งตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนค่ะว่าจะต้องมีฉลากภาษาไทยข้อมูลสินค้าเนี่ยต้องครบถ้วนทั้งเรื่องของเลขทะเบียนตามที่กฎหมายเขามีการกำหนดเอาไว้ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้การใช้ปัจจัยทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียเงินเสียผลผลิตกระทบต่อพืชนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะมีการซื้อขายสินค้าออนไลน์แบบนี้ส่วนทางด้านของสวพ.6เองก็จะมีการเดินหน้ากำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการตรวจสอบพบการกระทำความผิดของผู้จำหน่ายจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยค่ะแล้วขอเน้นย้ำเตือนผู้บริโภคทุกท่านที่เป็นพี่น้องเกษตรกรของถูกอาจไม่คุ้มหากต้องแลกกับความเสียหายทั้งแปลงแบบนี้ท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสวพ.6หรือติดต่อเพิ่มเติมที่039-397-134นั่นเองค่ะช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจัญญวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณกับคลาวจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้ติดตามรับทราบกันนะครับในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิ์นะครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิ์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน
1: ์ยังมีข่าวคราวจากหน่วยงานต่างๆนะครับผมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนก็ข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวคราวจากทางด้านของสำนักงานททนะฮะก็ต้องบอกว่าจันทบุรีของเรามีกิจกรรมมีงานต่างๆค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆโครงการตรงนี้นะครับนั่นคือจันทบุรีซิกเนเจอร์เมนูอวอร์ด2026นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการค้นหาสุดยอดเมนูแห่งเมืองจันทร์ชิงเงินรางวัลประเภทละ 10,000 บาทนะครับโดยขอเชิญร้านค้าคาเฟ่ร้านเบเกอรี่ผู้ประกอบการด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มและบุคคลทั่วไปครับร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับเพื่อยกระดับของดีของท้องถิ่นเนี่ยสู่นะมูลค่านะสู่มูลค่าเพิ่มด้านอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนะครับโดยนะฮะโครงการดีๆตรงนี้จัดโดยสมาคมอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจันทบุรี City of Gastronomy นะครับก็จะมี3ประเภทนะที่จะทำการแข่งขันก็คือสร้างสรรค์เมนูอาหารโดยใช้พริกไทยจันทบุรีนะบวกกับหน่อกระวานจันทบุรีเป็นวัตถุดิบหลักนะครับ Signature Bakery Award นะครับสร้างสรรค์เมนูเบเกอรี่โดยใช้โกโก้จันทบุรีเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็ Signature นะ Beverage นะ Award นะสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มโดยใช้มะปี๊ดนะเป็นวัตถุดิบหลักนะโดยสมัครได้ไม่เกิน3ประเภทครับส่งผลงานได้นะ1เมนูต่อประเภทนะครับใครสนใจครับคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือเป็นนะฮะร้านอาหารคาเฟ่ร้านเบเกอรี่ผู้ประกอบการด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหรือบุคคลทั่วไปอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับทีมละไม่เกิน2คนรูปแบบของการแข่งขันจะแบ่งเป็น3รอบครับรอบที่1นะคอนเซ็ปต์สกรีนนิ่งนะเป็นรอบคัดกรองแนวคิดครับพิจารณาจากไอเดียเมนูยังไม่ต้องลงมือทำอาหารจริงนะครับรอบที่2ครับนะฮะพรีลามินารีราวนะครับก็เ

เป็นรอบคัดเลือกนะครับผมแล้วก็รอบนี้ปรุงจริงชิมจริงนะฮะแล้วก็พิชชิ่งจริงนะคัดเลือก3อันดับแรกของแต่ละประเภทรวม9ทีมนะครับแล้วก็รอบที่3ครับแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็แข่งขันปรุงสุดยอดเมนูต่อหน้าคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมภายในเวลา60นาทีนะครับรางวัลการประกวดนะครับ Go Award ครับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศเกียรติบัตรนะสิทธิ์นะฮะใช้ตราสัญลักษณ์ Go Winner นะฮะรางวัล Silver Award ก็คือพร้อมนะฮะโล่เกียรติยศนะฮะเกียรติบัตรนะสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ Silver Winner นะครับ Bronze Award นะครับโล่เกียรติยศนะพร้อมกับเกียรติบัตรแล้วก็สิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ Bronze Winner นะครับก็ยังมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับ People's Choice Award นะครับตัดสินจากการโหวตของผู้ชมภายในงานด้วยนะครับจันทบุรี Innovation Award Best Local Identity Award นะครับหรือว่าจะเป็นSustainability นะฮะLecondition นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เปิดรับสมัครจนถึงวันที่12ตุลาคม2519ครับนะฮะแล้วก็จะมีการประกาศผลรอบแรก19ตุลาคมนะฮะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะฮะรอบทำอาหารจริงก็โน่นแหละ26ถึง30ตุลาคม2519แล้วก็ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศวันที่2พฤศจิกายน2519นะครับผมก็วัตถุดิบนะท้องถิ่นนะไอเดียไร้ขีดจำกัดก็ถือได้ว่าเป็นนะจันทบุรีของเราเนี่ยมีวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็คราวนี้เพียงแค่จะเติมไอเดียอร่อยต่างๆนานาให้เกิดรสชาติที่ดีแล้วก็ไอเดียที่ดีนะครับ Test Protocol Create Tomorrow นะสอบถามข้อมูลนะสมการรับสมัครหรือว่าการร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ03959658260959655826นะครับผมก็สมาคมอาหารและเครื่องดื่มจันทบุรีก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะนะเผยแพร่อัตลักษณ์ที่ดีๆของจันทบุรีของเราให้เป็นที่รู้จักนะครับไปกันต่อที่ข่าวต่อไปจากทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะภัยร้ายจากเห็บนะฮะกัดครั้งเดียวเนี่ยอาจรุนแรงถึงชีวิตได้นะครับผมโดยเฉพาะเวลาเห็บกัดเขาบอกว่าก็จะนะถ้าเกิดมีเชื้อนะฮะมีโอกาสที่จะเป็นโรค SFTS นะฮะไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำนะครับผมซึ่งก็จะมีเห็บเป็นพาหะนะอาการรุนแรงอาจจะเกิดภาวะนะที่อวัยวะภายในเนี่ยล้มเหลวรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอาการนะอาการครับไอ้เจ้าตัวเล็กๆนะไอ้เจ้าเห็บเนี่ยแต่อันตรายอย่ามองข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้สูงเนี่ยมีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกปวดศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้ท้องเสียนะครับฉะนั้นก็ควรที่จะนะก็ควรที่จะระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นนะฮะคนที่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรผู้สูงอายุนะผู้ที่มีโรคประจำตัวมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับห้ามจับและนะบี้เห็บด้วยมือเปล่านะครับมีโอกาสติดเชื้อนะฮะวิธีการป้องกันนะฮะห้ามจับนะฮะนอกจากนั้นอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บนะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแล้วก็บริเวณบ้านนะบริเวณบ้านเป็นประจำก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเองหรือว่าสมาชิกภายในครอบครัวเนี่ยมีอาการดังกล่าวที่พูดไปนะครับบางท่านอาจจะเคยถูกเห็บกัดหรือสัมผัสสัตว์เลี้ยงในช่วง14วันก่อนป่วยก็ควรที่จะรีบพบแพทย์นะครับรีบพบแพทย์ก็มีสายด่วน1422ด้วยนะครับผมหรือว่าจะนะพบแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขนะใกล้บ้านท่านครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับบางครั้งเนี่ยไอ้เจ้าตัวเล็กๆนะที่คิดว่าไม่น่าจะมีพิษมีภัยนะแต่ผลสุดท้ายก็อาจจะทำอันตรายถึงชีวิตได้นะครับคุยข่าวชาวจันทิไปกันต่อที่ข่าวนี้เป็นประกาศรับสมัครงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะฮะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับ12ตำแหน่ง55อัตรานะครับ

ก็มีผู้ช่วยพยาบาลนะ5อัตราครับพนักงานกู้ชีพ1อัตราพนักงานช่วยเหลือคนไข้33อัตราพนักงานเปร1อัตราพนักงานประจำตึก4อัตราพนักงานบริการนะรักษาความปลอดภัยครับ3อัตราพนักงานบริการงานซักฟอก1อัตราพนักงานบริการงานบำบัดน้ำเสีย2อัตราพนักงานประกอบอาหาร1อัตราพนักงานบริการเอกสารทั่วไปนะครับทำงานอายุรกรรม1อัตราพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค2อัตราครับแล้วก็พนักงานรับโทรศัพท์อีก1อัตราใครที่มีความรู้ความสามารถแล้วสนใจว่างงานอยากจะสมัครนะครับสมัครด้วยตนเองในวันแล้วก็เวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น6อาคารประชาธิปกสันติเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย1นิ้ว1รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ฉบับนะครับสำเนาใบแสดงผลการเรียนนะครับสำเนาใบผ่านการรับราชการทหารสด8หรือสด13จำนวน1ฉบับสำหรับเพศชายนะครับใบรับรองแพทย์นะพร้อมผลการตรวจปอดที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้นนะครับเอกสารอื่นๆถ้าเกิดว่ามีก็เตรียมไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นบางคนก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็ประสานไปได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับ0393196666ต่อ1619 1226แล้วก็1626แล้วก็1623นะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวคราวนะกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดต้องบอกว่าเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีนะเราสามารถเรียนไม่ว่าจากวิทยากรจากคุณครูจากสถาบันการศึกษาหรือว่าจากโซเชียลต่างๆคราวนี้นะ All for Life กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะหรือว่า AI for Life นะฮะไม่ใช่ออนะฮะเพราะว่าไม่มี L 2ตัวนะAI for Life นะครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับนะครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้นะออนไลน์สุดพิเศษนะครับที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้เรียนจากนะจากทุกที่นะทุกเวลาเปิดดูทันทีที่สำคัญคือสามารถที่จะนะฮะกดดูซ้ำนะฮะย้ำความเข้าใจกี่รอบได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับผมก็จะมีวิชา Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI นะครับสายสร้างสรรค์หรือไว้เก๋าทั้งหลายที่นะอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณนะไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมนะยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะครับเอาไว้โพสลงโซเชียลกันรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องรางวัลแน่นอนนะครับผมนอกจากนั้นยังมีวิชา AI ช่วยขายนะฮะสร้างออนไลน์ให้ปังนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของโดยเฉพาะสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาช่วยนะส่วนตัวของคุณนะครับช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายๆนะดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ครับผมค่าลงทะเบียนถูกมากเพียงแค่159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ159บาทเรียนได้ยาวๆสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยที่แอดนะฮะแอดไซน์นี่แหละนะ thinking radio อย่าลืมใส่แอดนะฮะข้างหน้าด้วยนะครับผมก็สมัครกันได้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคอร์สที่เราสามารถที่จะโหลดจะดูจะกี่รอบก็ได้นะเพราะว่าบางคนคืออาจจะเรียนรู้ช้านะก็เรียนซ้ำๆก็จะทำให้เราได้ความรู้แล้วก็นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าจะเป็นการนะฮะท่องโลกโซเชียลในยุคปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือข่าวที่นำเรียนให้ทราบประชาพันธ์ให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมขอบคุณหลายหน่วยงานนะฮะที่ส่งจดหมายข่าวเข้าสู่รายการกับเรานะครับและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทั้งนะอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook

0: นะเพจอสมทจันทบุรีวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมจันทวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับมารับช่วงในช่วงภาคบันเทิงต่อนะอีกครั้งหนึ่งบ่าย2โมงต้นไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นิวยอร์กก่อนร่วมประชุมอันก้า81นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวและออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสว.พันธุ์ใหม่ยื่นกกต.ถามมาตรฐานการทำงานหลังพบมีชื่อในกลุ่มถูกสอบยกคำร้องแต่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหานางสาวนันทนานันทวโรภาสว.กล่าวถึงกรณีที่กกต.เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่ 4-7 ซึ่งพบรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่อยู่ในสำนวนไต่สวนที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องว่าประเด็นที่ถูกยื่นร้องตนไม่ทราบมาก่อนและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นกกต.อย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนทำให้ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เสียหายต้องทวงถามกกต.ถึงมาตรฐานการทำงานส่วนเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกันกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อ25มิถุนายน2567หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์ไม่มีการจัดเลี้ยงและในวันดังกล่าวมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยดังนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่กกต.ต้องเป็นกลางคนผิดต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งและมีธงให้ทำมองว่าการทำงานของกกต.ต่อการสอบสวนคดีหัวมั่วและไม่มีหลักฐานกลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกระลึกถึงกรุงริยาดลึกถึงกรุงริยาดกบฏฮูตีที่สหรัฐมองว่าเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีได้โจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานบูของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเช่นนี้ทำให้รัฐบาลต่างๆทั่วตะวันออกกลางกำลังเตรียมรับมือกับการสู้รบรุนแรงอีกรอบเนื่องจากอิหร่านประกาศว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ขอเตือนว่าหากถูกโจมตี

0: รานจะตอบโต้ไปในฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบ

0: ับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: อยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของสวพ.6นะคะมาเตือนพี่น้องเกษตรกรเรื่องของปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เขามีขายออนไลน์กันค่ะราคาจะมีความถูกผิดปกติเสี่ยงของที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6หรือว่าสวพ.6กรมวิชาการเกษตรเตือนพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะอย่าหลงเชื่อโฆษณาปุ๋ยเรื่องของวัตถุอันตรายทางการเกษตรค่ะรวมไปจนถึงฮอร์โมนหรือว่าผลิตภัณฑ์ปัจจัยทางการเกษตรที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ราคาถูกผิดปกติไม่มีฉลากภาษาไทยไม่มีเลขทะเบียนไม่ระบุผู้ผลิตผู้นำเข้าและไม่มีข้อมูลสารสำคัญหรือว่าถ้าคุณใช้ไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นะก่อนซื้อทุกครั้งขอให้ตรวจสอบ

ตอบฉลากภาษาไทยข้อมูลสินค้าต้องครบถ้วนด้วยค่ะเลขทะเบียนตามที่กฎหมายเขามีการกำหนดชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้การใช้ปัจจัยทางการผลิตนะคะถ้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจทำให้คุณเนี่ยเสียเงินเสียผลผลิตกระทบต่อพืชผู้ใช้ผู้บริโภคก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่สวพ.6เขาจะมีการเดินหน้ากำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากตรวจสอบพบการกระทำความผิดเขาจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะของถูกอาจไม่คุ้มหากต้องแลกกับความเสียหายทั้งแปลงแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ

0: M.COT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M.COT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: ร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดกรีนนิวส์กทม.จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการและค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดค่าใช้จ่ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมนอกจากจะช่วยลดขยะลดค่าใช้จ่ายแล้วการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนส่งต่อให้กับกทม.นำไปกำจัดยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้อีกด้วยนอกจากนี้ถือว่าเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปเป็นแบบแผนในการพัฒนาและการที่จะช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
2: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ที่ประเทศจีนโซลูชันพลังงานใหม่ได้รับคำแนะนำจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนนิเวศวิทยาโครงการพลังงานที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการอัปเกรดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้าและบริการพลังงานดิจิทัลในขณะที่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนเร่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเห็นได้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เราขับเคลื่อนโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างงานในเรื่องของสาขาเทคนิคการก่อสร้างการบริการซึ่งส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: การทำเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันใช้หลักการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาธรรมชาติใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำคัญ

0: ันเช่นอินทรีย์วัตถุและสิ่งมีชีวิตในดินทั้งนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดจากสารเคมีการปนเปื้อนสารพิษในน้ำรวมทั้งก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและนอกจากนี้สามารถสร้างผลผลิตในการบริโภคภายในครัวเรือนและที่สำคัญยังมีการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอร์ดกรีนนิวส
1: ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การ

0: ผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเอกนิติเปิด3เครื่องมือพยุงราคาน้ำมันหากต้องลดภาษีเล็ง E20B20 หนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังไม่สร้างวิกฤตซ้ำนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องมือหลักที่มีอยู่3ส่วนได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ราคาภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันด้วยหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากการมาตรการไม่ได้จบเพียงลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปยังภาคการเกษตรด้วยขณะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิตเลตติ้งประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันยังคงรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้สุภจีชูความมั่นคงทางอาหารอาเซียนนำไทยเจรจา DEFA สำเร็จนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าแม้เผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานเศรษฐกิจอาเซียนปี2568ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าปี2569จะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขณะเดียวกันความผันผวนของตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบต่อผลผลิตและวัตถุดิบทางการเกษตรและอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารอาเซียนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนางสุภจิตกล่าวว่าไทยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกสำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนสามารถสรุปผลการเจรจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้สำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569กทม.จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าแผนแม่บทระบายน้ำตั้งเป้ารับฝนตกหนัก100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมมือไทยญี่ปุ่นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองโดยมีนายซุนสุเกะซากุโดผู้บริหารองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการศึกษาครั้งนี้มุ่งจัดทำภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบหลักในการพัฒนาระบบการประชุมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระบบน้ำในกรุงเทพมหานครระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการบริหารจัดการน้ำและสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินตลอดจนการประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีการเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับฝนยุคใหม่เป้าหมาย100มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พื่อให้การออกแบบและการวางแผนมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่รุนแรงมากขึ้นและมองเห็นความจำเป็นขยายแนวคิดการจัดการน้ำพื้นที่โครงการพัฒนาเอกชนไปสู่การใช้พื้นที่เมืองช่วยรับน้ำมากขึ้นมีการทบทวนแนวทางพื้นที่ว่างตามเกณฑ์เป็นพื้นที่สามารถซึมน้ำได้ยกระดับการบริหารสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเป็นระบบมากขึ้นจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ไม่จบเพียงแค่การทำแบบจำลองหรือการจัดทำแผนบนกระดาษแต่ต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ผังเมืองไปจนถึงวิธีการเดินระบบได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโซย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: แบบนี้เหมือนกับว่าหมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์ที่จะไปชอบคนอื่นนะครับผมไปชอบใครก็ไม่ได้อีกแล้วนะชอบได้แต่ฉันคนเดียวเชื่อฉันครับเพลงเก่าของพี่แจ้เดินด้วยผลแก้วกันนะครับและก่อนหน้านั้นนางฟ้ากับควายแท็กซี่ครับ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆของวันทำงานกับการกลับมาลุยกับภารกิจหน้าที่การงานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ละท่านก็หน้าที่การงานต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่องทางการสื่อสารในชั่วโมงนี้สตริงเก่านะครับ039-471-444สวัสดีคุณผู้ฟังทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ทั้งนะฮะ Mcot application นะฮะก็คือ Mcot Connect นะครับผมทั่วประเทศด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางTikTok นะก็ Mcot จันทบุรีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Mcot Chantabury นะครับผมก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางหรือว่ามีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมนะเข้าสู่รายการก็ยินดีนะครับชั่วโมงนี้สปริงเก่าครับนะแล้วก็เห็นน้องต้นน้ำนะทักทายมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมฝากถามเพลงของบิลลี่โอแกนเข้ามากับเพลงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับผมก็ขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันไปกันต่อที่เพลงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ
1: Mcot Break Time

ความจริงนะฮะที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่คาดฝันบางครั้งบางคราก็อาจจะเอะใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับและนี่คือฝันไปหรือเปล่าส่วนก่อนนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมบิลลี่โอแกนนะบิลลี่โอแกนขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่เพิ่งนะเปิดเครื่องแล้วก็เปิดโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีทักทายมาจากทางไกลด้วยจากภูเก็ตนะครับผมบอกว่าสวัสดีพี่เอกคนหล่อใจดีมีเมตตาจะเข้าธรรมะธรรมโมหรือเปล่านะบอกว่าหลังจากนกพิราบผิดดอกไม่ได้บินนานวันนี้ขอรบกวนช่วยเลือกเพลงให้ด้วยจ้ะไว้อย่างนั้นนะก็ฝากถามเพลงทั้งผู้คุ้มภัยแวะเวียนกลับมาทีหลังนะฮะลมพัดสายโอดวงใจอย่าเปิดเพลงนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีช่วงลูกทุ่งของเพลงหลงของเจี๊ยบเบญจพรเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงผู้ชายไม่ได้มีไว้คนเดียวในโลกนะฮะก็นะขอมาทั้งกวนทั้งแก๊งเลยทีเดียวนะครับผมจากซอนด้วยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะครับบอกว่าวันนี้ทะเลาะ กับแฟนอยู่นะครับวิ่งเก็บผ้า3รอบแล้วค่ะเอ๊ะแฟนหรือฝนอ๋อฝนนะฮะแม่นะคือตาลายนิดนึงนะมองไม่ชัดนะป่านนี้ไม่ต้องทะเลาะ กันแล้วนะฮะมองหน้ามองตาก็นะเข้าใจกันแล้วแหละนะครับไอ้ที่จะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คงจะต้องใส่ใจมากพิเศษในตอนนี้คือคงจะต้องมองลูกๆหลานแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะฮะทะเลาะกับฝนอยู่นะครับผมวิ่งเก็บผ้า3รอบแล้วค่ะวันนี้อสมทจันทบุรีเหมือนกันนะในช่วงที่อ่านข่าวเสร็จก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเทลงมานี่หนักนะครับแต่ในตอนนี้หยุดแล้วฮะเผลอแป๊บเดียวแดดออกพอแดดออกแล้วก็ฟ้าครึ้มเหมือนเดิมนะฉะนั้นยังไงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าขับรถก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมเพื่อความปลอดภัยครับฝนตกถนนลื่นแค่นั้นไม่พอบางจุดเนี่ยขับมาด้วยความเร็วไม่มากนะก็นะถนนลื่นเพราะว่าผิวยางอาจจะมีส่วนประกอบอย่างอื่นที่ส่งผลทำให้เกิดความลื่นแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเวลาล้อรถสัมผัสก็เสียหลักได้อุบัติเหตุในช่วงนี้ค่อนข้างจะเห็นเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มีความสูญเสียด้วยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จันทบุรีครับหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดรวมไปถึงหลายจุดด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงตั้งแต่วันที่17-18ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้ำท่วมหลายจุดหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่เห็นข่าวเยอะๆนะทั้งที่สระบุรีแถวมวกเหล็กนอกจากนั้นนะสะพานข้ามห้วยตองนะพอเลยไปเนี่ยคือภูเขาตรงนั้นช่องตรงนั้นผมจำชื่อไม่ได้ดินสไลด์นะปิดทับเส้นทางก็เจ้าหน้าที่กว่าจะเคลียร์ได้ป่าไปเกือบนะครึ่งวันเลยทีเดียวรวมไปถึงทางภาคเหนือนะจังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายจังหวัดฉะนั้นก็แพลนให้ดีถ้าเกิดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ

0: คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ลงเก่าเพลงเพราะนะครับแอมกิติมาครับและนี่คือมาทีหลังและก่อนหน้านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะของพี่ปุ้ยจุสดาแล้วก็มีพี่ต้อมนะฮะที่ร่วมร้องคู่กันกับเพลงนี้แวะเวียนกลับมาสองเพลงเพราะมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ขอบคุณที่ช่วยผมเลือกเพลงมานะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะที่อาจจะเพิ่งเปิดนะฮะสวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันด้วยนะครับหรือว่าน้าหนุ่มใจดีแล้วก็นะพี่จุ๊บแจงคลองนาลายหรือว่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้ก็อยู่ที่จันทบุรีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถวท่าใหม่แหลมสิงห์นะหรือว่าจะเป็นมะขามแฟนรายการทางมะขามนี่เห็นแล้วว่าส่วนใหญ่คือฝนตกบ่อยนะที่ทางมะขามเอาไปว่ายังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของเราแล้วกันนะครับวันนี้ก็ยังตกอยู่นะฮะแต่บรรยากาศวันนี้ทั้งเย็นนะทั้งเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยบางคนคืออาจจะปรับตัวไม่ได้นะพออากาศเปลี่ยนแปลงนะปลายฝนต้นหนาวก็อาจจะไม่สบายกันเพราะว่าเห็นหลายคนไม่สบายกันเยอะเลยเดี๋ยวเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทั้งทางนะทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connectนะแอปเดียวของอสมทที่สามารถที่จะติดตามได้ทั้งวิทยุทุกสถานีทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นรายการทีวีของช่อง9 MCOT HD นะครับผมรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆแล้วคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นยังออนไลน์ทาง TikTok ด้วยที่ MCOT จันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ครับ

0: พัสสายนะครับอีกหนึ่งเพลงเก่าเพลงเพราะจากคุณไก่พันธิพาขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมและส่งข้อความมาทางไกลจากเกาะภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราหรือว่าจะเป็นการทักทายจากทางภาคใต้บอกว่าภาคใต้วันนี้อากาศดีแดดออกไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีนะครับแต่ที่จันทบุรีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะอาจจะมีแสงแดดออกมาบ้างแป๊บๆนะหลังจากนั้นก็ครึ้มตลอดแล้วมีบางช่วงฝนนะตกหนักด้วยนะก็เรามาระวังกันด้วยก็แล้วกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้21กันยายน17นาฬิกา20นาทีมีถ่ายทอดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับเวียดนามนะช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ฉะนั้นยังไงนะชมเชียร์แล้วเป็นกำลังใจกันนะครับผมแม้ว่าฟอร์มของฟุตบอลหญิงของเรานี่ค่อนข้างจะสหัสสากันอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ฟุตบอลชายก็น่าจะเข้ารอบ2แน่นอน 100% กันแล้วนะครับผมหลังจากที่รู้สึกว่าชนะนัดล่าสุด5เมื่อวานหรือเปล่าวันก่อนนะ5-1นะครับนะก็เป็นฟอร์มที่ถือว่าหลายคนนั้นจับตาว่านะไทยเราเนี่ยจะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังต่อชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

ลา15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุล

0: รัฐพลรับส่งฟ้อง Forex 3D สัปดาห์หน้าบอกมีชื่อภาวุฒิด้วยออกหมายเรียกส.ส.ประชาชนภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนหากไม่มาออกหมายจับทันทีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3คือ28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งความส่วนหากไม่มาจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องให้พนักงานสอบสวนดูแลรายละเอียดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นสำหรับความคืบหน้าคดี Forex 3D ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องอัยการสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยจุติหนุนต่ออายุอีก2เดือนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการบริโภคเสนอมาตรการปฏิรูปภาษีปราบการทุจริตลดงบซ้ำซ้อนประหยัดเงินปีละ100ล้านในจุติไกรฤกษ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการวางแนวทางปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการรวมถึงประเมินกองทุนและองค์การมหาชนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพื่อลดงบประมาณภารกิจสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจนอมินีด้วยการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจังหากดำเนินการได้จะช่วยประหยัดงบประมาณและเงินภาษีของประชาชน 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฟอกเงินฉบับใหม่จะพิจารณาเสร็จทันในสมัยประชุมนี้กรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยกรมชลประทานจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนโดยหลายพื้นที่มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอด

0: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: MCOTจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

ข้อความที่ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเพลงนี้อย่าเปิดเพลงนั้นทำใจไม่ได้นะครับผมเพราะว่าความรู้สึกในตอนนี้มันแย่เหลือเกินนะครับเพราะแฟนนะเพราะแฟนประจำขึ้นนี้กำลังเสียแฟนนะตากแตนชลดาทองจุนกลางครับส่วนก่อนหน้านั้นโอดวงใจน้องเมธิชานะครับผมสองเพลงกับบรรยากาศในชั่วโมงที่สองครับหลังจากที่สักครู่นี้ปฏิตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์จัน 95.25 อสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะฮะมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ส่งเพลงกันได้อย่างต่อเนื่องครับที่039-471-444และอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะครับ

สั้นๆนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงหลงครับเจี๊ยบกนกพรหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณลุงแม่ก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจกลับไปแล้วก็มอบนะพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายสำหรับการติดตามกับเราในช่วงบ่ายๆตรงนี้ที่นี่อสมทจันทบุรีเอ็มขอบจันทร์การสภาพจุด25กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์นะจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับมีหนึ่งสายเข้ามาสักครู่ปิ๊บๆบรรยากาศแบบนี้นะฮะนึกถึงเพลงนี้ว่าอย่างนั้นนะฮะคำหวานก่อนนอนอ่ะแต่ว่าบรรยากาศกลางวันนี่เป็นใจนะฮะพอฝนตกโปรยๆสำหรับบางคนนี่ก็รู้สึกอยากนอนนะฮะกอดคนรักนะ อุ่นๆนะใต้ผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็นอนกอดตัวเองเหมือนคนที่ยังไม่มีฮะก็ไม่มีก็ต้องนอนกอดตัวเองเนาะนะขณะนอนกอดตัวเองบางครั้งบางครา

0: ก็บางคนก็ทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณมากก็แล้วกัน0394714444นะครับผมส่วน0394714446แม่รู้สึกว่านะก็เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่หวยจะออกนะว่า4664เนี่ยออกบ่อยมากนะเบอร์โทรศัพท์ของอสมทจันทบุรีฉะนั้นแฟนรายการที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยนะจะเป็นผู้ที่โชคดีฝันเกี่ยวกับสถานีที่ไรนะถูกหวยทุกทีนะแต่สำหรับรางวัลที่1ก็ยินดีด้วยหลายๆคนเป็นเศรษฐีใหม่บางคนก็คือซื้อลอตเตอรี่นะไปใส่กระเป๋ากางเกงโอ้โหไปซักครับเรียบร้อยเลยครับออกมาเป็นรางวัลที่1ก็บางคนก็พลาดนะฮะแต่สำหรับบางคนก็ได้เฮกันก็ยินดีด้วยครับนะเศรษฐีใหม่สำหรับหลายๆท่านยิ่งต่อไปนี้ก็สภาวะเศรษฐกิจบ้านเราคงต้องปรับตัวกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะมันยังคลุกกลุ่นกันอยู่แล้วก็ยังเกิดการปะทะกันสู้รบกันอยู่รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นทางยูเครนกับรัสเซียเองโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียนะโดนโดรนนะของยูเครนเนี่ยก็ต้องบอกว่านะบอมก็ทำลายจุดที่ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญเรื่องของพลังงานที่ซาอุก็โดนนะครับอย่างฟังข่าวคราวหรือว่าติดตามทางข่าวต่างๆแล้วก็โซเชียลด้วยมันส่งผลกระทบต่อการรงชีพนะพอน้ำมันส่งออกไม่ได้หรือว่าไม่สามารถขนถ่ายได้แล้วก็ราคาน้ำมันตลาดโลกก็ปรับสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหลายๆประเทศเลยทีเดียวหลายๆคนนะฉะนั้นก็คงต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมการแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของนะการดำรงชีพของเราให้ดีในขณะนี้หลายคนก็บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีฮะแต่หลายคนก็รู้สึกว่าแน่ปกติก็ลำบากอยู่แล้วยิ่งลำบากกว่าเดิมนะ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: คำหวานก่อนนอนครับตามคำขอหนึ่งข้อความจากจันทบุรีนะครับผมแถวๆคลองนาลายหรือเปล่า มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ตอนนี้ข้างนอกนะครับเหมือนกับว่าหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยฝนอาจจะตกนะครับเวลาเปียกฝนเนี่ยมันก็จะหนาวๆนะฮะแต่บางทีนะฮะบางพื้นที่ไม่เปียกก็หนาวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในห้องส่งตอนนี้เราก็ตากแอร์เย็นๆนะฮะฝนจะตกแดดจะออกเราก็จะหนาวอยู่ในห้องส่งนี้ตลอดนะฮะหัวใจเผลอครับมาเป็นกำลังใจกันสำหรับเพลงนี้แล้วก่อนหน้านั้นพบเธอที่จันทบุรีต้นฉบับก็พี่เป้านะฮะสายันสัญญามอบเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราขอบคุณสำหรับการทักทายนะทุกพื้นที่โดยเฉพาะนะจันทบุรีระยองตราดนะหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะทั้งภาคใต้หรือว่าจะเป็นภาคอีสานนะครับนะรวมไปถึงแฟนรายการบางท่านนะฮะก็ติดตามกับเราเป็นประจำนะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันนะขอบคุณหนึ่งสายด้วยสักครู่นี้ก็โทรมาบ่นให้ฟังนะครับนะบอกว่ามีอาการแบบนี้ค่ะพี่เอกว่าอย่างนั้นนะฮะนะอาการแบบไหนครับไม่รู้เหมือนกันเวลาเจอหน้าผัวบ้านหมุนตลอด เจอหน้าสามีบ้านหมุนตลอดว่าอย่างนั้นแล้วมาเจอหน้าลูกแบบนะหมุนเหมือนกันแต่หมุนไม่มากเท่ากับเจอหน้าสามีว่าอย่างนั้นนะฮะยังดีฮะยังดีที่นะมีสามีให้เจอนะครับผมแต่สำหรับบางคนหันซ้ายก็ไม่มีใครหันขวาก็ไม่มีใครนะครับเพราะว่าหันไปทางไหนก็มีแต่ตัวเองก็เลยนอนกอดตัวเองนะเหมือนกับคนที่ขอเพลงนี้มาอ่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีมากันต่อที่เพลงนี้ครับอีกหนึ่งความรู้สึกนะอีกหนึ่งสถานการณ์นะ

เส้นทางเดินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนเกิดมาโชคดีโชคดีฮะเรียบพร้อมบางคนเกิดมาโอ้โหเจอแต่สิ่งที่ไม่อยากนะทางลูกรังครับไหมพี่รอมพรมาเป็นกำลังใจกันในช่วงบ่ายนี้แล้วก่อนหน้านั้นทางหินแห่สองเพลงต่อเนื่องนะครับบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าถนนเส้นนี้ยังไม่พัฒนาแล้วก็ยังนะล้าหลังอยู่นะครับฉะนั้นคนที่จะร่วมเดินด้วยก็คงจะตัดสินใจยากหน่อยแน่นอนครับเขาก็อยากจะเดินบนเส้นทางที่สบายๆนะครับกินหรูอยู่สบายมีรถหรูๆนะมีที่อยู่ที่หลับที่นอนที่รู้ละอลังการแต่สำหรับบางคนก็พร้อมที่จะสู้นะสู้ไปด้วยกันแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันวันนี้แม้ยังไม่มีนะครับสักวันต้องนะมีแน่นอนขอบคุณอีกหนึ่งข้อความหนึ่งสายช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาเชื่อผูกตายใจผูกพันนะบอกให้ฟังต่อจากนี้แล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ริกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประกอบนำถกคณะกรรมการพรบสังคมสันติสุขเร่งหน่วยงานเคาะผู้เข้าเกณฑ์ใน30วันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าที่ผ่านมามีความเห็นมากมายหลายกรณีนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบ่งสีเสื้อซึ่งไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกประเทศไทยต้องเดินหน้าไปสู่สันติร่วมมือกันพัฒนาประเทศวันนี้นับเป็นก้าวแรกหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขคณะ

0: นี้มีผลบังคับใช้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีคือกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรา8ของพระราชบัญญัติคือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการนิรโทษกรรมทุกคนโดยทันทีโดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดแรกจะเป็นชุดพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนชุดที่2เป็นชุดสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยรายงานไปยังคณะกรรมการภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนมีจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมจากพ.ร.บ.นี้หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าเป็นการได้รับข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนศาลปกครองกลางไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.นาน3ชั่วโมงนัดอ่านคำพิพากษา25กันยายนคณะตุลาการศาลปกครองออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.กรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนนายแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตนเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3ชั่วโมงนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธให้การสัมภาษณ์มีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่25กันยายนเวลา 11:00 น.และนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา 15:00 น.ของวันเดียวกันผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่กังวลโครงการจัดหาเรือฟริเกตแม้กระแสสังคมบางส่วนตั้งข้อสงสัยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมแม้กองทัพเรือชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์หลังกิจกรรมพบสื่อมวลชนก่อนครบวาระเกษียณอายุราชการ30กันยายนโดยพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่มาร่วมในงานด้วยว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อที่จริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อที่จริงส่วนความเคลื่อนไหวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์มองว่าเมื่อข้อที่จริงปรากฏกระแสต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายส่วนการแถลงข่าวที่ผ่านมาช่วยลดความกังวลมากหรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือย้ำว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติด

0: างก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมก้าสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

จอคนที่ใช่นะเจอคนที่ถูกใจนี่เจอปุ๊บนะถูกชะตาปั๊บเลยแต่สำหรับบางคนหายไงก็ไม่เจอบางคนเจอแล้วเจออีกบางคนเจอเยอะเยอะนะบางคนก็อาจจะคล้ายกับเพลงนี้นะครับพอได้เสียวนี่ชื่อเพลงนะครับผมส่วนก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่แล้วก็ตามด้วยดิกิตตี้นะครับกับบรรยากาศในชั่วโมงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มคอร์ดจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกบ๊ายบายเย็นๆช่วงที่กำลังเลิกการเลิกงานแต่ในขณะเดียวกันแม่หลายๆท่านอาจจะกำลังขับรถเดินทางไปรับลูกๆนะครับผมหรือว่ากำลังขับรถเดินทางจะกลับบ้านอุปสรรคมาแล้วน้องฝนนะน้องฝนตกนะในช่วงได้เวลาพอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวฉะนั้นขับขี่ยวดยานพาหนะระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วขับรถขอให้มีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับผม

0: โชคดีส่วนคนเก่าคนนี้ก็พร้อมที่จะเยียวยาดูแลหัวใจถ้าเกิดว่าคนใหม่นั้นเขาไม่ดูแลมนแคนแก่นคูนครับกับเพลงนี้ขอให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะครับผมฉะนั้นแปลว่าฝ่ายหญิงอาจจะชอบเขามากนะครับก็อยากจะให้ฝ่ายชายเนี่ยรักเขามากด้วยเหมือนกันชีวิตจะได้มีแต่ความสุขนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆตรงนี้น้องฝนรู้สึกว่าจะมาหนักนะครับฉะนั้นขับรถก็ถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะฮะให้จอดพักนะให้จอดพักโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ก็เป็นห่วงมากๆนะฮะถ้าเป็นรถยนต์นะบางทีนี่พอตกหนักๆมันจะมองถนนนะฮะไม่เห็นเลยทีเดียวนะก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่นั้นลดลงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ฝนตกหนักนะครับที่จันทบุรีตอนพยากรณ์นะครับเอาไว้ว่าจะตกถึงแค่วันที่20วันนี้21แล้วแถมใช่ไหมเนี่ยทำไมหนักกว่าวันจริงอีกหนึ่งข้อความทางคำขอครับที่0394714444สัญญาณรักสัญญาณใจนะครับ

0: M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M คอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับสำหรับเพลงนี้ครับสิทธิ์ของเจ้าชีวิตในวันข้างหน้านะครับเธอนั้นก็คือคนที่ตัดสินใจถ้าเกิดว่าเธอจะเลือกใครเราเองก็คงจะต้องทำใจและเข้าใจกับความเป็นจริงครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปยื้อไปฉุดไปนะฮะเหมือนกับที่เป็นข่าวเป็นคราวบางคนก็ลงเอยด้วยดีบางคนก็นะจบกันด้วยดีแต่สำหรับบางคนเนี่ยเหมือนกับที่นะเคสที่จังหวัดจันทบุรีของเราก็กลายเป็นความสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะก็หลังจากที่ตามไปง้อคืนดีนะครับนะชื่ออะไรนะชื่อเปิ้ลหรือชื่อโขงกับเปิ้ลใช่ไหมฮะนะโขงก็ตามไปง้อเปิ้ลนะพอพูดชื่อเปิ้ลก็นึกถึงเจเปิ้ลแถวๆสายดาวกับเจเปิ้ลแถวๆแสนตุ้งเลยก็สุดท้ายคือง้อไม่สำเร็จครับนะฝ่ายชายนี่ศูนย์ครับนะฮะศูนย์โมโหนะโมโหแล้วก็เครียดนะครับเครียดแล้วไม่พอไอ้ตรงคำสุดท้ายที่ผมจะพูดนี่แหละคือแค้นนะแค้นทำร้ายผู้หญิงจนถึงเสียชีวิตนะครับแต่ผู้ชายก็ใจเด็ดนะนะใจเด็ดขี่มอเตอร์ไซค์ตกตกตกตกตกตกตกกลับไปนะฮะก็หายไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีคุณพี่คนหนึ่งนะไปเก็บเห็ดหรือไปหาปลาหรือไปทำอะไรนี่แหละนะจะไปไล่ไปนาไปสวนนึงไปเจอครับนะฝ่ายชายห้อยตองแต่งเลยฮะก็คือเขาผูกคอตัวเองเสียชีวิตนะครับแล้วโหจากที่จะไปสมมติไปเก็บเห็ดสมมตินะกำลังก้มเก็บอยู่ดีนะเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหนะจากกำลังหาเห็ดนะในตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อตัวนะฮะขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละนะตัวสั่นละนะเพราะเจอนะฝ่ายชายเสียชีวิตนะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับกลายเป็นเรื่องของความสูญเสียนะเพราะความรักความหึงหวงนะครับอีกเคสหนึ่งเกิดที่ระยองนะครับแต่ฝ่ายชายทำร้ายผู้หญิงจนใช้มีดบางตอเนี่ยทำร้ายฝ่ายหญิงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็หนีมากบดานที่จันทบุรีแถวๆโป่งน้ำร้อนนะไปที่สตันใช่ไหมสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจเก่งครับนะเก่งก็จับกลุ่มแล้วก็ส่งดำเนินคดีได้แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใจครับนะทำร้ายผู้หญิงจนถึงขั้นเสียชีวิตนะแล้วก็ตัวเองก็หนีเอาตัวรอดอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือได้ว่าไม่ใจนะครับถ้ารักจริงเนี่ยนะต้องตามกันไปเหมือนคู่แรกเลยนะฮะผมถือว่าคู่แรกนี่เขารักกันจริงนะฮะง้อไม่สำเร็จก็ตัดสินใจทำอะไรที่ไม่คาดฝันเราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเราอยากให้มีแต่ความสุขความสมหวังเข้าใจรักกันแต่ถ้าเกิดว่านะจบกันด้วยดีก็จะเป็นเรื่องที่ดีฮะต่างคนต่างไปแยกกันไปแต่ถ้าเกิดว่านะฮะคือยังไงล่ะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเป็นกำลังใจสำหรับทุกคู่รักครับหลายคนก็ตัดสินใจนะฮะอยู่คนเดียวหลายคนก็ตัดสินใจนะครับที่จะมีคู่แต่ก็นะแบบกล้ากลัวนิดนึง แต่ในขณะเดียวกันหลายคนโชคดีครับนะมีแฟนที่ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภรรยาฝ่ายสามีนะดูแลเอาใจขยันทำมาหากินก็เป็นความโชคดีของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: กี่ครั้งกี่คลานะฮะที่เจอเรื่องราวมาใจก็บอกว่าจะเข็ดเนี่ยภาษาอีสานก็บอกว่าจือบอผลสุดท้ายก็บอนะฮะแต่สำหรับบางคนนี่จือจริงฮะจือสนิทเลยทีเดียวอ่ะการตองทุ่งเงินครับจือบอเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับหรือว่าจะเป็นเกาะนั้นทั้งบ่วงฮักนะครับหรือว่าจะเป็นทุกเพลงวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกับเราและขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นทุกเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการทั้งทางนะฮะ LINE ทาง Messenger หรือว่าจะเป็นทาง0394714444นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็วันนี้ช่อง9 MCOT HD ถ่ายทอดแนวฟุตบอลทีมชาติไทยหญิงนะฮะ 17:00 นกว่าเปิดดูกันได้ชมเชียร์เป็นกำลังใจกันนะครับผมแล้วชั่วโมงหน้าก็ยังมีเพลงเพราะๆนะครับส่วนผมมิสเตอร์เอกกับมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังพรุ่งนี้นะถึงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย2โมงถึง17:00 นดูแลสุขภาพนะครับฝนตกขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ณะนี้เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีประชุมทีมประเทศไทยชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณ นครฟูกูโอกะกงสุลใหญ่ณ นครโอซาก้ารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทางนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือและการลงทุนอาจจะ

0: เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เอกนิติกกร.ขับเคลื่อนรีอินเวนท์ไทยแลนด์ดึงการลงทุนขยายต่อเนื่องชี้วัดด้วย GDP โต 3% พลัสตามเป้านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ยกระดับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากนั้นร่วมกันแถลงว่าภาคเอกชนถือเป็นกองหน้าของทีมเศรษฐกิจไทยมีบทบาทสำคัญในการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งร่วมกันกำหนด7กลุ่มธุรกิจเป้าหมายแรกได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกองกลางคือภาครัฐร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจะสนับสนุนการขับเคลื่อนใน4ด้านหลักได้แก่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พลังงานและระบบการเงินนำกองหน้าและกองกลางมาทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการลงทุนและยกระดับศักยภาพของประเทศส่วนกองหลังมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านการเงินและการคลังประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นประการด้านหลังป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกยิงประตูสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้าตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวมากกว่า 3% พลัสโดยให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหลังตัวเลขการลงทุนในไตรมาสแรกขยายตัว 10% และไตรมาส2ขยายตัวเกือบ 14% ต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ทำให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของโลกอีกครั้งโดยภายใน3สัปดาห์จะเชิญรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมา
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
9: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่น

0: ขายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทั่วฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเอนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาขลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มคอร์ดจันทร์

0: ะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรดาษอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ก็น่าจะทราบกันแต่ว่าก็ขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็พ่าย
3: จีน
2: 2-3เซตในศึกเอเชียนเกม2026รอบ4ทีมสุดท้ายนะก็เป็นอันว่าจริงๆถ้าชนะก็การันตีเหรียญเงินนะแล้วก็จะเป็นทองหรือเงินแต่ว่าเมื่อแพ้ให้กับจีนก็ต้องไปรอชิงผู้แพ้ระหว่างคู่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพื่อที่จะชิงเหรียญทองแดงนะ
3: ชนะจะได้เหรียญทองแดง
2: ชนะรอบต่อไปเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะ

0: ทั้ง2ทีมก็เล่นกันได้สูสีแต่ว่าไทยก็แซงชนะจีนไปได้25-23ขึ้นนำ1-0เซตขณะที่เซตที่2ทีมชาติไทยพ่ายให้กับจีนนะครับ21-25ก็เสมอกัน1-1เซตที่3เนี่ยของจีนเขาก็ยัง
1: เด็ดขาดอยู่ค่ะ
0: ชนะเรียกว่า
1: ลอยไปเลย
0: นะ25-11
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นนำ2-1แล้วก็เซต4เนี่ยทีมชาติไทยกลับมาชนะต้องดิวนะชนะไปด้วย28-26ผมก็เห็น22-22ผมก็ปิดละไปดู
1: จีนดูเหมือนจะปิดแมตช์ได้ง่ายเพราะว่าทำแต้มทิ้งห่างไปราว 3-4 คะแนนแต่ไทยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่อยๆทำแต้มตีขึ้นมาจนสามารถเสมอกันที่24-24และสุดท้ายก็เป็นไทยที่เอาชนะไปได้แบบบุดวิด28-26ปรากฏว่าชนะ 2-2 แพ้ชนะกัน 2-2 ไทยกับจีนก็คือผัดกันชนะถูกไหมคะพี่ไพศาลผัดกันแพ้ผัดกันชนะจน 4-4 อ่ะถ้าเซตที่2-2คือถ้าเซตที่5เราชนะมันจะอีกเรื่องเลย
0: เข้าจริง
1: แต่การชนะจีนมันก็เป็นอะไรที่มันต้องเป็นปรากฏการณ์อะถ้าเราชนะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ทุกครั้งที่เราชนะจีนเราจะเรียกมันว่าปรากฏการณ
0: ์
1: ก็เป็นเซตตัดสินจีนออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมหนีห่างไปถึง 8-1 แม้นักตบลูกยางจากแดนสยามนี่คือสำนวนของไทยโพสต์นะคะพยายามไล่ขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันค่ะสุดท้ายเป็นจีนที่เก็บชัยในเซตตัดสิน 15-5 โอ้ทำไมมาถอดใจเซตสุดท้ายเนี่ย
0: 15

0: เพราะว่าของจีนเขาสอกไปโดนเน็ตฟาวแต้มก็เลยของไทยก็เลยขึ้นมาอีก1แต้มก็เป็นจาก5เป็น6แต่ว่าพอไทยเสิร์ฟปั๊บก็เขาตั้งมาก็ตบเปี้ยงจบเลยก็เป็น65
1: ทีมชาติไทยก็พ่ายจีนไป 3-2 สกอร์ 23-25 25-21 25-11 26-28 และ 15-5 ค่ะตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะโดยรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้จีนค่ะจีนก็จะเจอไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้ส่วนไทยก็ไปชิงอันดับ3เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: ก็คือถ้าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เขาชนะกันเขาไปเจอจีนแล้วถ้าใครแพ้
0: มาเจอไทย
1: เราก็จะเจอเขาเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
0: ครับ
1: ตายหนักเลยนะคะเนี่ย
0: ก็เอเชียก็เนี่ย4ทีมนี่แหละญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าเขามากันได้ถูกแล้วล่ะอันดับโลกเขาก็ประมาณนี้แหละไทยจีนเกาหลีเนี่ยก็สุดๆของเอเชียแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: ค่ะพี่พิสารคะแล้วกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้เขาแก้ปัญหาที่เอานักกีฬาชายและหญิงไปนอนห้องเดียวกันได้หรือยังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เหรอ
1: ก็เกิดความผิดพลาด
0: ถูกร้องเรียนถูกร้องเรียน
1: ในระบบจัดสรรที่พักอะค่ะไม่รู้จักกันอีท่าไหนปรากฏว่าฉันก็นอนห้องนี้ก็ห้องนอนห้องนี้ปรากฏเป็นนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงถูกจับคู่มานอนห้องเดียวกันเขาคงไม่ยอมนอนหรอกค่ะแต่ว่าโดยระบบ
0: กลายเป็น
1: ไปเจอกันนะคะ
0: แล้วอยู่กัน
1: ใช่ค่ะทีนี้ก็บอกปัญหานี่มันเกิดขึ้นจริงที่บริเวณที่เรือสำราญที่ถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำอะค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาใช้วิธีคำนวณโควต้าจากจำนวนเตียงดูตามหน้ากระดาษเพื่อหลักการความประหยัดก็เลยไม่ทันได้ดูว่าเห็นว่าชื่อสมชายเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถูกไหมฮะคนญี่ปุ่นอาจชื่อส้มชายนะฮะก็คิดว่าเป็นผู้หญิงก็เอาไปคู่กับสตอรี่อะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: แสดงว่าไม่ได้มีไอตัวที่ระบุเพศกำกับไว้นะนายนางสาวอะไรไม่มีด้วยกันไม่ทราบ
1: หรือว่าช่วงหลังเขาไม่สนใจเรื่องนี้กันแล้วเราก็ไม่ทราบแต่บางทีเขาไม่ระบุนะฮะว่าเพศไหนอะไรก็ไม่อยากจะบอกอ่ะค่ะส่งผลให้นักกีฬาต่างเพศรวมถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องถูกสุ่มให้มาแชร์ห้องพักประเภทเตียงคู่ร่วมกันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าความผิดพลาดแต่มันก็ตอกย้ำไม่เห็นปัญหาสาธารณูปโภคขั้นรุนแรงของเอเชียนเกมที่เจ้าภาพเลือกไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาถาวรนะคะจริงๆไม่สร้างก็ได้นะเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่
0: มันอยู่ที่มันอยู่ที่การจัดการอ่ะมันก็นอนบนเรือสำราญก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดี
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวิธีการที่ฉลาดอ่ะแต่ทีนี
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังพอโอเคนะฮะถ้าแต่งตกแต่งติดองค์ติดแอร์ใช่เรียบร้อยก็ดีอยู่แล้วอ่ะพอฤดูนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้านอนตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องปรับอากาศนะถ้าไม่ปรับก็มันก็จะร้อนเกินไปพอฤดูนี้ก็เข้าใจอุณหภูมิก็ยัง20กว่า30อยู่ครับ
1: แล้วนี่ก็เตือนไต้ฝุ่นแล้วนะฮะไต้ฝุ่น
0: ฤดูไต้ฝุ่นฤดูไต้ฝุ่น
1: ที่แปลกเหมือนกันที่มาจัดฤดูนี
0: ้
1: แปลกมากซึ่งมันเป็นฤดูที่ฝนตกเป็นฤดูไต้ฝุ่นเป็นฤดูน้ำท่วมเป็นฤดูภัยธรรมชาติ
0: มีโอกาสสูง
1: จริงๆแล้วก็ไม่รอดจริงๆนะคะก็ทีนี้ผู้เข้าพักอ่ะก็เกินกว่าที่คาดการไว้ตอนแรก 15,000 ปาไป 17,000 ระบบการจัดการก็เลยเจอปัญหาทีนี้ก็เขาก็เลยต้องเสียสละโดยการเอานักกีฬาญี่ปุ่นนะคะออกไปแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าไปพักแทนดิฉันรู้จริงๆเดือนหน้าเราจะมีประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกเนี่ยขอให้เราเรียบร้อยเถอะ
0: ของเราเจ้าภาพไม่ต้องจัดให้เพราะมาจองโรงแรมมาเองใช่ไหมฮะ ขอให้เรียบร้อยแรมเข้าอะไรต่างๆเรา
1: ก็รถลาต้องรับส่งอะไรต่อมีอะไรก็อยากให้เรียบร้อยค่ะพี่ไพศาลอยากให้เรียบร้อยอย่าได้มีอะไรที่มันขอให้เราได้สามารถปักธงประกาศชื่อในโลกนี้กลับมาอีกสักรอบเถอะอย่าได้มีข่าวอะไรแบบนี้เลยค่ะ
0: กรุงเทพก็ประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยนะเพื่อที่จะตัดเรื่องไอ้ความคับคั่งของการจราจรเพราะว่าก็ต้องการให้บรรดาแขกต่างประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยสามารถเดินทางจากที่พักในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพเข้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้อย่างสะดวก
1: ค่ะก
0: ็ไม่ฉะนั้นเขาก็จะต้องจองกันเอาใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายไปนี่เขาคงจะกระจายไปได้โรงแรม
1: ไม่ค่ะแถวนั้นหมดเลยค่ะรอบๆนั้นหมดเลยค่ะก็คือในกรุงเทพหมดแล้วแหละโอเคริมแม่น้ำก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ที่ฉันขออีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องรถลาอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าให้ไฟไหม้รางรถไฟฟ้าอีกนะคะขอร้องอย่าขออย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะเกิดแล้วไม่รอดนะ
1: อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุ

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะเย็นนี้ก็ Facebook เราทำงานแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่มี
5: เห็นว่ากำลังเขาเห็นว่าเฉพาะที่เข้าทางโน้ตบุ๊กใช่ไหมทั้งโลกเลยใช่ไหมที่เข้าไม่ได้
6: เมื่อเช้าเหรอคะ
5: เกิดเหตุการณ์เห็นเขาแจ้งมานะเขาบอกว่า Facebook ล่มทั้งโลกเข้าดูทาง Facebook เข้าดูทางโน้ตบุ๊กไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยได้อยู่ใช้สมาร์ทโฟนได้อยู
6: ่พี่ไปศาลใช้ AIS หรือเปล่าคะ
5: AIS
6: มีปัญหาเรื่องเน็ตเรื่องอะไรไหมคะเมื่อกี้ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สวิตเขาบ่นเรื่องนี้กันนะคะมีคนร้องมาแล้วก็พี่สวิตเองก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
5: ของ AIS อะ
6: ใช่ค่ะไม่มีใช่ไหมคะ
5: ก็มีทุกเดือนต้องเรียกเก็บตังค์ผมเนี่ยผมก็อยากจะแบบไม่ต้องเรียกเก็บตังค์ได้ไปไม่ค่อยยอม
6: แต่ว่าคุณภาพงานโอเคใช่ไหมคะ
5: อันนี้ไม่แน่บางทีจะดูนู่นดูนี่ดูไม่ได้เหมือนกันก็แต่ผมก็ใช้วิธีปิดนะครับปิดดึงปลั๊กออกแล้วก็บูทใหม่หมายถึง
6: เน็ตบ้าน
5: ใช่ดู AS Play ดูอะไรเงี้ยครับ
6: ค่ะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีตัวเลือกค่ะ
5: ใช่
6: ก็มีอยู่สองค่าย
5: ใช่
6: บนไปจะไปใช้อะไรเราก็ต้องใช้ไป
5: ต้องสวิงไปอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ใช้กันมาแล้วตอนนั้นผมก็ใช้กันมา
6: เราก็จะไปร้องเรียนใครอ่ะงั้นเราไปกันไหมครับพรุ่งนี้ไปกสทช.ไหมฮะ
5: รอวันที่25ก่อนดีไหม
6: มีอะไรคะ
5: มีรายงานข่าวว่าศาลปกครองกลางวันนี้เนี่ยไต่สวนคุณหมอสรณะ3ชั่วโมงรวดเลยแล้วก็บอกว่าปิดคำร้องเรียบร้อยแล้วก็จะตัดสินวันที่25กันยายนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทั้งนี้เนื่องจากว่ามีผู้ดำเนินรายการวิทยุคุณอัญชลีพรกุสุมเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วใครจะเป็นคนชี้มันจะช้านานแค่ไหนหรือเปล่า
6: ดิฉันไม่ได้ตั้งว่าใครเป็นคนชี้ดิฉันบอกว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องเสียหายกับประเทศชาติเนี่ยขนาดนี้เนี่ยคุณจะไปรอตามคิวกันได้ยังไง
5: รีบๆหน่อย
6: มันต้องรีบเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ชาติแล้วดิฉันก็พูดว่าท่านทำงานกันทุกวันหรือเปล่าเรียนไม่แน่ใจไงว่าฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม
5: ์
6: ถ้าฟูลไทม์เนี่ยมันก็น่าจะแบบว่ารับคิวได้ประเทศไทยมันเป็นประเทศหนึ่งมันเป็นอะไรที่มันต่อรองได้ถูกไหมฮะแล้วมันก็รับคิวได้นะพี่ไพศาล
5: นี่สงสัยว่าจะฟังคุณอันจริงๆอ่ะ
6: ไม่หรอกเรียนไม่มีคือ
5: รายงานข่าว
6: อันนี้เรียนตามตรงว่าเรียนยังอายุน้อยอ่ะท่านไม่ฟังเห็นหรอก
5: ไม่รู้ว่าผมเชื่ออย่างนั้นน่ะคนอื่นมาว่าผมไม่รับอ่ะผมจะเชื่อเหมือนอย่างเงี้ยเพราะว่าม
6: ันมีพี่ไพศาลมากกว่าจัดรายการด้วยกันเนี่ย
5: เพราะว่ารายงานจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าวันนี้ที่ศาลปกครองกลางเนี่ย 8:30 น. เ คณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนนายแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตัวเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3 ชั่วโมงในแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
6: เดี๋ยวนะคะเขาไม่ได้ห้ามหมอสรณะให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ได้แต่ให้ก้าวออกมาจากศาลหน่อย
5: ครับ
6: อะไรเป็นนัดเจอผู้สื่อข่าวที่คาเฟ่ข้างนอกไหมฮะ
5: ไม่เลยฮะ
6: อ๋อไม่อะฮะ
5: ไม่เลยปฏิเสธแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะจากนั้นเวลา14 นาฬิกาตรงมีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าไม่ศาลไม่ได้บอกด้วยนะกสทช.เขาเป็นคนนั้นว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่25 กันยายนเวลา11 นาฬิกาและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15 นาฬิกาในวันเดียวกัน
6: ถ้าศาลปกครองกลางพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้อีกไหมคะ
5: ก็ผลมันออกมายังไงก็ได้ก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
6: ้ถ้าดีก็ไม่ร้องถ้าไม่ดีก็ไปร้องต่อได้ใช่ไหมคะ
5: ถ้าไม่ดีหมายถึงว่าดีต่อผู้ร้องคือหมอสรณะใช่ไหม
6: ใช่ใช่ค่ะ
5: ผู้ถูกร้องก็คือคณะกรรมการสรรหาเขาก็ชอบที่จะ
6: อุทธรณ์
5: ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
6: ้เพราะว่าประเด็นที่เขาร้องที่หมอสรณะไปร้องก็คือว่ามาเป็นกสทช.ตั้งหลายปีแล้วพอบทจะให้ออกเนี่ยก็เอากรรมการสรรหามาพิจารณาใหม่โดยดูหลักฐานว่าไม่ได้ทำงานฟูลไทม์ที่กสทช.นะยังไปแอบเป็นหมออยู่เลยอะไรเงี้ยมีใบส่งใบเสร็จหมอสรณะก็ไปให้ทางมหิดลเขาบอกว่าเขาพิมพ์ผิดใช่ไหมคะ
5: เขาบอกเจ้าหน้าที่ธุรการพิมพ์ผิด
6: ไล่ออกไปยังไม่รู้คนนั้นพิมพ์ผิดขนาดคนเสียหายขนาดนี้ถ้าพิมพ์ผิดขนาดนั้นต้องรับผิดชอบเลยนะแต่ประเด็นที่เขาสู
5: ้แต่รู้สึกหมอสรณะหมอสรณะยอมรับว่ายังทำหน้าที่รักษาแพทย์แต่ทำหน้าที่ในฐานะแพทย์อยู่เป็นแบบแต่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของ
6: สู้ไม่ได้รับเงิน
5: ของใครอะไรอย่างเงี้ย
6: แบบลูกจ้าง
5: ใช่ครับ
6: แต่ว่าที่สู้ครั้งนี้สู้ว่าพวกกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาเขาไม่ใช่หรอกอาพิเศษไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าไปเป็นหมออยู่หรือเปล่านะบอกว่ากรรมการสรรหาชุดที่สรรหาเขาเข้ามากับกรรมการสรรหาชุดที่เอาเขาออก
5: โดย
6: คนละคนกัน
5: โดยทั่วไปก็น่าจะเวลาเขาร้องก็น่าจะร้องทั้ง2 ข้อร้องข้อแรกเลยสำคัญเลยก็คือว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะมาพิจารณาเขาในรอบที่2หลังจากที่พิจารณาสรรหาเข้าไปแล้วอันนี้มากลับมาทบทวนพิจารณาเขารอบที่2เนี่ยอันนี้เขาคงร้องข้อนี้ไปแล้วข้อที่2เนี่ยในการพิจารณารอบที่2เนี่ยก็ยังไปอ้างเหตุซึ่งก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็มีหลักฐานจะไม่ให้โดนว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานต่อไปแล้วไอ้ที่ไปอ้างหลักฐานมันน่ะเป็นหลักฐานที่มาอีดนเขาชี้แจงว่าเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยพิมพ์ผิดอันนี้เขาก็เอาเป็นข้อเอาเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปต่อสู้ก็คือพูดง่ายๆว่าร้องทั้งข้อกฎหมายก็คือว่ากรรมการสรรหาไม่มีอำนาจร้องทั้งข้อเท็จจริงว่าแล้วก็มาใช้อำนาจสั่งเขาในข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จที่มีข้อเท็จจริงก็มีสองข้อผมเข้าใจว่าเขาร้องมาสองข้อศาลเวลาตัดสินก็ต้องพิจารณาทั้งสองข้อ

0: ข้อหนึ่งว่ายังไงข้อสองว่ายังไงครับ
1: โอ้ตั้ง3ชั่วโมงนี่จัดหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นที่ที่ก็เปิดแนบอะฮะถ้าโดนไป3ชั่วโมงเนี่ย
0: ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายกรรมการสรรหาก็ต้องมาให้ปากคำแต่ว่าโดยถ้าเป็นปกติทั่วไปท่านก็คงให้คนเขียนเอกสารมาชี้แจงนะมีฝ่ายกฎมงกฎหมายอะไรต่างๆมาเขียนมาให้ชี้แจงแบบครับ
1: เขาจะสู้กันแบบเอาแพ้เอาชนะจริงหรือว่าเขาจะเขาก็แบบเห็นกันอยู่ก็เอาแค่พออยู่ได้พี่แสงคิดว่าม
0: ันก็ยากจะคาดเดาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็แค่วันที่25นี่ก็รู้ละก็ถึงว่าจะไม่จบสนิทเนี่ยแต่ว่า
1: จะสู้ต่อได้
0: ทิศทางออกมายังไงมันก็ยังพอโอเคเริ่มเห็นเข้ารางแล้วมีโอกาสที่จะจบแบบไหน
1: เพราะที่ฉันดูว่าถ้าเขาจะเอากันถึงตายเนี่ยเขาต้องสู้ไปจนถึงขั้นที่เขียนผิดพิมพ์ผิดของพนักงานเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็พวกผู้บริหารที่มหิดลมีผลประโยชน์รามาอะไรอย่างเงี้ยมีผลประโยชน์อะไรกับกสทช.หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องสู้ขนาดนั้นเด็กก็ว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยจะทำขนาดนั้นนะคะพี่เมษาใช่ไหมคะยิ่งกับมดกับหมอใครไปอยากทะเลาะด้วยเดี๋ยวเกิดป่วยไข้ขึ้นมาลำบาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็โอเคแล้วก็เหลือแต่ว่าศาลท่านจะตัดสินออกมาว่ายังไงนะ
1: โอ้พี่ไพศาลไม่รุนเลยชวนวิเคราะห์ไม่ยอมวิเคราะห์
0: มันก็วิเคราะห์ยากอยู่เหมือนกันเพราะ
1: เขาจะสู้กันนานไหน
0: ว่าให้คณะกรรมการสรรหาเขาไม่มีอำนาจเนี่ยนะมันก็ปิดประตูหมดเลยนะคราวนี
1: ้เอาก็อยู่กันไปก็ทำงานต่อไม่ม
0: ี
1: ปัญหา
0: ก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติสรรหาแล้วส่งไปแล้วแล้วเวลาไปทำอะไรยังไงมาเนี่ยแล้วจะเอาออกมันต้องไปหาทางใหม่นะว่าจะเป็นทางไหนได
1: ้อ
0: ันนี้เขาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะว่าให้กลับว่าให้ต้องไปที่คณะกรรมการสรรหาแต่ต้นเรื่องนี้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาอุตส่าห์ชี้ทางแล้วนะแล้วคณะกรรมการสรรหาก็เลยมั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วแต่พอตัดสินมาแล้วเนี่ยผู้ที่เขาเสียประโยชน์เขาไปศาลปกครองซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปแล้วชี้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองก็ไปศาลปกครองครับคราวนี้มันก็ต้องว่ากันจนครบสิ้นกระบวนความของเขา
1: เรียนยอมรับนะ
0: ครบไปที่ศาลปกครองสูงสุดไปเลย
1: ค่ะเรียนยอมรับว่าเรียนใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเรียนคิดว่าเรียนเป็นคนที่ใช้บริการกสทช.โทรศัพท์ดีไม่ดีถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ธุรกิจวงอุตสาหกรรมทีวีวิทยุโทรทัศน์อะไรทั้งหมดกสทช.ต้องดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำงานแบบไหนยังไงอ่ะมันใกล้ตัวดิฉันมากนอกจากสนใจว่ามันมีวงเงินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะมันใกล้ตัวค่ะ
0: ก็ถึงว่าท่านพ้นไปก็อะไรที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ท่านเป็นประธานแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ถือว่าท่านก็คุมเสียงข้างมากได้นะจริงๆคะแนนมันเท่าๆกันนะแต่ว่าประธานก็ลงมติได้2ครั้งตลอดใช่ไหม
1: ก็ได้ชนะไป
0: ก็เลยชนะมาตลอด
1: รวมบ้างอะไรบ้าง
0: ก็ทำให้การควบรวมมันก็สามารถผ่านไปได้เรียบร้อยกว่าเรียบร้อยการควบรวมผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับไทยคมอะไร
1: การควบรวมซึ่งงานวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ควรเสียหายมากกว่า
0: ประ
1: ชาชนเสียหายมากกว่า
0: เสียงส่วนใหญ่เขานั่น
1: กสทช.ก็ให้ควบรวมค่ะ
0: กรรมการเสียงข้างน้อยก็โดนฟ้องอีกด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โดนฟ้องเฟิงอะไรกันอยู่ด้วยที่ไปให้สัมภาษณ์ครับ
1: คุณประกอบบอกว่าเหมือนกันแหละค่ายอื่นก็เหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลยเคยร้องกสทช.ไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
0: ใช่
1: จริงน่ากุ้มใจกับพวก หน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้มากมากนะคะ
0: ค่ะ25ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี้ละวันนี้ก็21แล้วก็เหลือเวลาแค่4วันไม่นับวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: มีอีกเรื่องหนึ่งรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติตอบคำถามที่มีผู้ถามมาถึงว่าไอ้ราคาน้ำมันที่มันสูงสูงเนี่ยถึงเวลาที่จะลดภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะมาทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงบ้างไหมปรากฏว่าคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าประเทศไทยมีเครื่องมือในการดูแลพลังงานอยู่แล้ว3ส่วนหลักได้แก่การใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนั้นอย่างหนึ่งอันที่สองการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันอันนี้พูดอย่างสุภาพนะจริงๆแล้วก็หักจริงๆแล้วก็หักคอมาแล้วนะแล้วก็สามก็คือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาตรการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีอย่างไรก็ดีหากจำเป็นต้องนำเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้รัฐบาลกำลังพิจารณาในเงื่อนไขให้เน้นไปที่กลุ่มน้ำมันบางประเภทเช่นเบนซินแก๊สโซฮอลเฉพาะ E20 เบนซินเฉพาะ B20 ซึ่งน้ำมันทั้งสองประเภทเนี่ยมีส่วนผสมของ E20 นี่ก็คือส่วนผสมเอทานอล 20% ส่วน B20 น้ำมันดีเซลก็มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 20% นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปลดในส่วนของ E20 และ B20 นั้นก็จะช่วยผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงเพราะว่าน้ำมันสองอย่างเนี้ยถ้าราคามันถูกลงเพราะภาษีมันลดลงเนี่ยผู้บริโภคก็คงจะ
1: หัน
0: ไปเติมกันมากขึ้นประโยชน์มันก็จะตกไปถึงผู้ที่ผลิตโรงงานผลิต
1: ไบโ
0: อแล้วก็โรงงานที่ผลิตไบโอดีเซลว่างั้นบอกว่ามีแนวที่จะไปทำอย่างนั้นนะ
1: แล้วดีเซลออดีเซลก็จะให้ใช้ดีเซล
0: B20
1: B20
0: ครับส่วนน้ำมันก็จะ
1: ใช้ B20 ได้ไหมคะพี่ไพศาล
0: อะไรนะฮะ
1: ปิกอัพทั่วไปใช้ B20 ได้ไหมคะ
0: ผมเข้าใจว่ารถหลังๆน่าจะออกแบบมาให้ใช้หมดแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกว่าม
1: ัน
0: อ
1: ื
0: ดตั้งมันมันอืดมันเร่งไม่ขึ้นบ้างอะไรมันจะมีแบบนี้อยู่
1: ค่ะราคาดีเซลของเราเนี่ยโอ้สิงคโปร์ทุกวันนี้ต่อลิตรเนี่ยนะคะราคาเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็น่าจะเป็นราคาทุกวันนี้ด้วยสิงคโปร์เข้าไป106บาทแล้วนะต่อลิตร
0: น้ำมันอะไร
1: น้ำมันดีเซลค่ะ
0: ดีเซล
1: 106.47 บาทต่อลิตร
0: ครับ
1: เมียนมา 65.98 บาทต่อลิตรลาว 54.91ฟิลิปปินส์ 50.54 เขมร 44.88 อินโดนี่เมื่อก่อนอยู่ในโอเปกใช่ไหมคะอินโดเนี่ย 44.73 นะลิตรหนึ่งมาเลเนี่ยขนาดเป็นผู้ที่ส่งออกน้ำมันสุทธินะคะทุกวันนี้ยัง 42.96 อ่ะเกือบ43บาทเวียดนาม 40.75
0: ถูกกว่าเรานิด
1: เราเนี่ย 40.69 ค่ะบรูไนถูกที่สุด8บาท11สตางค
0: ์อ๋อให้บรูไนนี่ตัดทิ้งไปไม่ต้องเอามาเทียบ
1: ส่วนราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยของเราอยู่ตรงกลางนะคะแพงที่สุดก็สิงคโปร์เหมือนเดิม91บาทลาว64เมียนมา62เขมร48ฟิลิปปินส์46ไทยอยู่ที่40บาทอินโด36มาเลย35เวียดนาม32ค่ะ
0: ครับ
1: ดีเซลเราก็ยังถูกกว่าที่อื่นเป็นอันดับเกือบสุดท้ายแพงกว่าบูไนแค่นั้นเองค่ะซึ่งบูไนนั้นเขาถ้าจะแจกฟรีกันอยู่แล้วเพราะมันแค่8บาท
0: แปลว่าสิงคโปร์นี่ระบบขนส่งมวลชนเขานะทั้งรถไฟฟ้ารถใต้ดินบนดินรถเมล์รถอะไรมันครบพร้อมมาก
1: แต่ว่าสิงคโปร์
0: ม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: มันไม่มันแทบจะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปซื้อลงซื้อรถอะไรเลย
1: ประเด็นคือว่าเขาไม่มีรถปิกอัพนะคะพี่พิสารไปสิงคโปร์เราแทบไม่เห็นรถปิกอัพเลยเพิ่งจำได้ว่าปิกอัพสิงคโปร์เหมือนจะมีวอวอวอที่ซ้ำไปรถปิกอัพเป็นรถที่มียากมากในสิงคโปร์ค่ะเพราะฉะนั้นดีเซลเขาอยากจะขายลิตรละร้อยก็ขายได้เพราะคนใช้น้อยมาก
0: คือมันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง
1: ค่ะ
0: ได้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: ครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับ
1: ค่ะเขาพูดต่อเมื่อกี้นี้พูดเรื่องรถดีเซลน้ำมันดีเซลในสิงคโปร์มันแพงมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้น้อยด้วยเพราะการมีรถปิกอัพที่สิงคโปร์นี่ยากมากจำได้ว่าเคยไปแล้วก็ไกด์อธิบายให้ฟังว่ามันยากนี่ AI ตอบนะคะการมีรถปิกอัพในสิงคโปร์เป็นเรื่องยากและมีข้อจำกัดสูงมากต่างจากในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงค่ะ1กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนเป็นรถเชิงพาณิชย์เท่านั้นคุณไม่สามารถซื้อรถปิกอัพมาขับเป็นรถส่วนตัวหรือใช้สำหรับครอบครัวได้ถูกจัดอยู่ในหมวดขนส่งสินค้าขนาดเล็กเงื่อนไขคือผู้ซื้อต้องเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนในนามบริษัทหรือผู้ที่มีใบอนุญาตแผงลอยห้ามใช้ส่วนตัวค่ะรถทุกคันในสิงคโปร์ต้องมีใบอนุญาตสิทธิการใช้รถนะคะซึ่งมีอายุเพียง10ปีรถปิกอัพเนี่ยใช้เป็นรถบรรทุกและรถบัสแม้ราคาประมูลจะถูกกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลแต่ใบอนุญาตยังสูงหลักหมื่นเหรียญก็คือหลายแสนถึงล้านกว่าบาทแล้วก็รถประเภทนี้มีอายุใช้งานสูงสุดแค่20ปีหลังจากนั้นต้องถูกทำลายนะคะและที่เจ๋งที่สุดก็คือความเร็วเขาจำกัดอยู่แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองค่ะและถ้าในทางด่วนก็คือ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็หาที่จอดรถปิกอัพยากด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาออกแบบให้จอดรถเก๋งตามนั้นนะ
0: ของเราของเรามันสามารถจดทะเบียนเป็นรถบุคคลได้ใช่ไหม
1: ค
0: นธรรมดาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ทุกคนก็ได้ทุกของก็ได้แต่ว่าบางประเทศเนี่ยคุณเอาคนขึ้นเป็นข้างหลังกระบะไม่ได้นะเขาออกระเบียบเลยไม่ได้อย่างของเราเนี่ยจริงๆก็มีระเบียบว่าห้ามแต่ว่าห้ามก็คนก็ถล่ม
1: ก็จำไม่ได้หรอคะว่าบิ๊กตู่
0: ป้อมลุงป้อมมาเคย
1: บิ๊กตู่ค่ะบิ๊กตู่เละเลยที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยในรถปิกอัพเละเลย
0: ตามขึ้น
1: ต้องยอมอ่ะต้องยอมอ่ะต้องยอม
0: เพราะเป็นวิถีชีวิต
1: เอาเสือปูไปก็ไปได้ละนั่งบนเสือไป
0: ดูแลตัวกันเองกันแล้วกัน
1: ไม่มีความปลอดภัยใดทั้งสิ้นขนคนงานกันก็เหวี่ยงทีหมดกระบะเป็น10คนก็มีค่ะ
0: นี่วันนี้มีว่าทางด่วนเขาบังคับก็ต้องมีประทุนเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะ
0: ก็
1: ดิฉันเห็นในทางด่วนเนี่ยก็แค่เอาไม้พาดแล้วคนงานก็นั่งบนไม้พาดแล้วก็มีหลังคาปิดแค่นั้นเองเกิดอุบัติเหตุไปมันไม่มีนั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะก็หลุด
0: ไม่ใช่ว่าจะรอดได้แต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็ถ้าไม่มี
1: กฎหมายได้
0: ถ้าไม่มีเลยนี่ก็โอกาสเสี่ยงสูงกว่า
1: ก็เป็นการเลี่ยงกฎหมายได้เท่านั้นเองค่ะแต่ความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะ
0: ก็มันก็แล้วแต่ประเทศที่เขาจะข้อกำหนด

0: แหมก็หมวกกันน็อกเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงนะคะถอยหลังจะตายเมื่อก่อนนี่จับกันใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวนี้ใครใส่สิบแปด
1: ก็เริ่มก็จะมีกวดขันเป็นช่วงๆแบบครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไอ้เรื่องของพื้นที่เจ้าพระยาเริ่มมีคำเตือนอะไรออกมานะฮะอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำปีนี้เนี่ยขณะนี้สถานีวัดน้ำ C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะก็บอกว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20ที่ผ่านมาโดยหลายพื้นที่ฝนเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรล่าสุดจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้ถึง146มิลลิเมตรพิษณุโลก136มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่าในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนซีเขื่อนหลักลูกเจ้าพระยาได้แก่ภูมิพลสิริกิติ์แก่น้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์ยังมีปริมาณน้ำรวมกันร้อยละ68ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าก็แจ้งแนวโน้มการระบายน้ำให้ผู้ว่าจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วต่อไปแล้วก็เห็นว่ากทม.ก็มีคำประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำที่จะปรับขึ้นมาของแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ก็ถ้าเขาปล่อยน้ำเพิ่มยังไงมันก็โดนอยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวไปเมื่อวานไปเอ๊ะเมื่อเช้าได้คุยอย่างค่ะที่ว่าน้ำมันท่วมถนนไป
1: ครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยกทม.บอกเพิ่มสูงขึ้นเมตรห้าสิบอันนี้ผมเห็นละกทม.เตือนด่วนรับมือน้ำเหนือทะลักดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น61เซนติเมตรถึง1เมตร50 6.1 เมตรถึง 1.50 เมตร
0: ค่ะ
1: นะเช็คพื้นที่เสี่ยงริมน้ำยกพื้นที่ขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินก็มีการประกาศเตือนนะประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำทางเหนือและลำน้ำสาขาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงครับ
0: ถ้าดูเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลนะตอนนี้ยังแค่ 60% อยู่เลยค่ะพี่เพชรจันทร์
1: 60.93% 4เขื่อนใหญ่ของลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยรวมแล้ว 68% ครับ
0: เฉพาะภูมิพลเนี่ย 60.93% เขื่อนสิริกิติ์ก็คือ78
1: น่าจะเยอะหน่อยใช่
0: 78.71เพราะก็รับจากทางน่านมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่เชียงใหม่เยอะค่ะ 88.76 ทางภาคกลางภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์โอ้โหทางภาคตะวันตก
1: เยอะมาก
0: เขื่อนศรีนครินทร์87
1: เพราะว่าฝนทางนี้ชุกมาก
0: เขื่อนท่าพระยา89แก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ย82ค่ะแต่ที่แย่นะฮะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแค่42เองเขื่อนน้ำพุงก็แค่48เขื่อนสิ

0: รินทร์อยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะอยู่เยอะกว่าเพื่อน 86% ค่ะเพื่อนจุฬาภรณ์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 54% ค่ะเขื่อนบางลางก็ไม่ดีแค่ 52% ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าช่วงนี้ดิฉันไม่ไปไหนค่ะพี่ไพศาลจากที่เดินทางไปลพบุรีเมื่อวานนี้ดิฉันเห็นถนนหนทางน้ำท่วมอยู่ๆน้ำก็ท่วมขึ้นมาได้เลยค่ะก็ออกแบบถนนกันยังไงก็ไม่รู้
1: หายไปฝนตกใช่ไหมฝนตกจากฝนจากฝนไม่ใช่น้ำ
0: น้ำจากฝนน้ำจากฝนอย่างเช่นถนนเลี่ยงเมืองจากถนนมิตรภาพเอาถนนพหลโยธินเลี่ยงเมืองเข้าสระบุรีไปลพบุรีไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยตอนจะจากลพจากสระบุรีจะออกมิตรภาพค่ะพี่ออกพหลโยธินก่อน
1: ครับ
0: หายไปครึ่งนึงอะท่วมไปครึ่งนึงและตรงยูเทิร์นวนลงมาก็หายไปครึ่งนึงเรียนเจออย่างนี้ทุกปีไม่มีแก้ไขเลยพี่นายสาร
1: ครับ
0: ไม่แก้ไขปล่อยให้น้ำท่วมหายไปครึ่งนึงตลอดเลยค่ะแล้วก็มาเจอ M6 ตรงที่มาเชื่อมกับกาญจนาพิเศษตรงบางปะอินนี่ก็ท่วมก็จมน้ำเหมือนกันนะคะต้องทำใหม่เนี่ยหายไปเลนนึงเหมือนกันเขาก็ออกแบบแปลกน้ำท่วมก็จมได้หายไปหนึ่งเลนค่ะค่ะ
1: อ
0: ันนี้ฟ้องนะคะประสบกับตัวเองก็เลยฟ้องค่ะ
1: เมื่อก่อนไม่เป็นใช่ไหมเพิ่งมาเกิดขึ้นใช่ไหม
0: เลี่ยงเมืองสระบุรีเข้าผลโยธินท่วมตลอดค่ะ
1: ครับ
0: ท่วมตลอดท่วมทั้งขาขึ้นขาลงท่วมตลอดค่ะไม่แก้เลยแก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปลายเดือนกันยายนละผมสังเกตแดดซึ่งปกติแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดนะไอ้แดดมันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวตอนที่มันเคยลึกเข้ามาเนี่ยมันหายไปมันเหลือนิดเดียวแล้วนะที่ส่องมาได้ถึงบริเวณหน้าบ้านผมตอนนี้ปกติแล้วมันกินมาถึงได้ครึ่งหนึ่งอ่ะของหน้าบ้านนี่ไปเหลือแค่บริเวณตรงรั้ว
0: หมายความว่าน
1: ะภาพที่มันอ้อมเข้าสู่ถ้าพี่มันอ้อมออกไปทางทิศใต้มากขึ้นไปอ้อมไปทางด้านทิศใต้มากขึ้นจากด้านทิศเหนือ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็แสดงว่ามันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวมากขึ้นเรื่อยๆล่ะ
0: แต่มันไม่เห็นหนาวเลยค่ะ
1: แต่ว่าฝนก็ยังหนักอยู่แล้วก็น้ำก็ยังเตรียมจะมาอยู
0: ่
1: พฤศจิกาธันวาใช่ไหมช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะมาประมาณนั้นหมดครับ
0: ที่ท่วมกันตอนปี2554ก็คือเดือนตุลาค่ะ
1: ตุลาพฤศจิกาครับ
0: ตุลาพฤศจิกาทั่วมันจะถึงปีใหม่เลย
1: ครับ
0: ค่ะเป็นเช่นนั้น
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับนะ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมา
3: ค
2: ุยกันต่อนะครับ
3: คุณอนุทินอยู่ญี่ปุ่นเจอทีมไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
2: ถ้าไม่ได้ไป

0: ตามคำเชิญของรัฐบาลไม่ได้พบผู้บริหารของญี่ปุ่นเขาก็ต้องคุยกันเองแบบนี้แหละครับ
1: หมายความว่าไงอะคะเขาไม่ได้เชิญนะคะ
0: เขาไม่ได้ไปแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้เชิญก็ยกเว้นแต่ว่ามีติดต่อไปแล้วกระทรวงเนี่ยติดต่อคนมีใครเจอบ้างก็ว่ากันไปเป็นคิวแทรกไปแต่ว่าถ้าไปแบบนี้ก็คือ
1: หมายถ
0: ึ
1: งว่าเราก็ไปเอเชียนเกมของเรา
0: ภารกิจจริงๆของคุณอนุทินเนี่ยคือภารกิจที่นิวยอร์กที่เป็นทางการแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะไปแวะญี่ปุ่นก่อนเปลี่ยนเครื่องด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมนักกีฬานะแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาอะไรเงี้ยนะเจ้านายก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยก็คงจะได้เข้าเฝ้าอะไรต่างๆไปเป็นภารกิจนี้ไปแล้วก็เนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่แล้วไหนๆก็ไหนๆก็เรียกประชุมทุกฝ่ายเป็นทีมไทยแลนด์ทั้งสถานทูตทั้งนักธุรกิจอะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันพบปะพูดคุย
1: เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีประเทศไทยก็ปรากฏว่ามีคุณสุภจีอยู่ด้วยนะคะก็มีผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวแล้วก็ฟุกุโอกะก็มาก็เป็นการมาแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะแล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้านต่างๆที่จะนำเสนอไปพิจารณาประกอบนโยบายเออไม่ได้เจอกับพวกญี่ปุ่นจริงๆนะพี่ชานเราไปเราก็เหมือนกับไปคุยกันเองอะฮะ
0: ไม่ทีแรกผมนึกว่าไปพิธีเปิดออกไปไม่ทันเพราะพิธีเปิดเขามีวันเสาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินกับภรรยาเข้าใจว่าเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย
1: ์
0: เช้าวันอาทิตย์เดินทางไป
1: ค่ะคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับสูงมากนะพี่นิสานไม่ใช่สูงอย่างเดียวสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในสภาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพมีการทำงานร่วมกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได
0: ้
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะฮะประธานกรรมการคือคุณไพบูลย์ นรินทรากูลที่ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกบอกว่าพัฒนาการของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครั้งแรกในรอบ4ปีมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสวนทางกับภูมิภาคแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโลกสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ New Growth Engine ของไทยและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างความเชื่อมั่นสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกค่ะพี่ไพศาลคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ไปนะคะ
0: ครับ
1: โอ้นี่เขาก็นี่คือไปเตรียมที่ไปอเมริกานะฮะที่ไรสารพอมาญี่ปุ่นนี่ก็ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกไงฮะญี่ปุ่นนี่ไม่ได้มี
0: ไปก็คงจะพบกับบรรดาพวกวานิชธนกิจต่างๆ
1: แล้วเขาจะต้องมีไทยแลนด์ไงฮะ
0: เหมือนที่คุณอะไรอ่ะคุณเศรษฐาไปอ่ะก็จะมีพวกวานิชธนกิจอะไรก็มาพูดคุยอะไรกันนะชวนว่าตลาดหุ้นไทยกำลังบูมใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมก็
1: มันบูมยังไงอะพี่เบลไม่ค่อยเข้าใจอะ
0: แบบที่เขากำลังจะไปสื่อสารว่าหุ้นไทยกำลังจะบูมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วจริงๆบูมจริงไหมคะข้อเท็จจริงอะ
0: ผมก็เห็นมันก็มีขึ้นมีลงมันก็ยื้อหน้ายื้อหลังแบบ
1: มันไปไม่ถึง 1,600 แล้วมันก็ลงมา
0: ครับก็ยังเป็นแบบแขวงสารวันอยู
1: ่นึกว่าบันนี่ฮอปหน้าหลังแล้วก็หน้าอะไรไปด
0: ้
1: วย
0: แบบคือ
1: จังหวะบันนี่ฮอปมากกว่า
0: คือ
1: ถ้าสารวันมันจะเตี้ยลงเรื่อยๆนะคะ
0: มีเตี้ยลงแล้วก็เดินหน้ามีถอยหลังอยู่ด้วยสารวัน
1: เรสงสัยว่าจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่า
0: อ่ะม
1: ันมีหุ้นตัวใหม่ๆให้เล่นหรือเปล่าพี่สารคะแล้วมันมีกฎระเบียบที่มันไว้วางใจได้หรือเปล่าอย่างกลต.อย่างก็โดนตั้งคำถามโดนจวกอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
1: ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมา
0: ครับ
1: ดูฝรั่งก็ชอบแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแบบไม่ต้องอะไรมากเล่นได้เลย
0: คือของเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันช่วงที่เขาไปกันไกลๆเราไม่ไปไหนเราถอยเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ก็เต็มแม็กกันไปละมันก็โอเคก็ถูกมองว่าเป็นตลาดที่มันโตต่ำไปก็อาจจะมีความสนใจตรงนี้กลับเข้ามาบ้างว่ามันยังเป็นตลาดที่มันควรจะโตได้มากกว่านี้นะเอามาสนใจในประเด็นนี้ไม่ใช่ว่ามันมีแรงจูงใจอะไรเพิ่มเติมมากมายหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตัวเก่าๆเดิมๆอยู่
1: ไม่มีอะไรเล่นอะไรเงี้ยหรอคะ
0: ก็หุ้นไฮเทคของเราที่ว่าไฮเทคสุดๆแล้วก็เป็นแบบเดลต้าซึ่งก็ไม่ได้ผลิตชิปไม่ได้อะไรเลยเข้าใจว่าทำไอ้พวกคัตเอาทำอะไรพวกเนี้ย
1: เด่นสุดแล้ว
0: อันนี้ก้าวหน้าที่สุดแล้วใช้เทคโนโลยีมากที่สุดแล้วทำไอ้พวกรถ EV ก็เข้าใจว่าตัวนี้จะทำก็เป็นตัวอะไรที่มันจะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมในเรื่องของระบบอะไรสักอย่างอะแต่ว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปพวกไมโครชิปหรืออะไรที่มันไฮเทคมากๆนะอันนี้คล้ายๆเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติว่าพวกรถ EV มันเติบโตตลาด IT มันเติบโตไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโตไปด้วยไหมมันโตไปด้วยเพราะมันต้องใช้อยู
1: ่ค
0: ่ะเราเนี่ยก็ถือว่าประกอบส่วนไปกับเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพวกไฮเทคด้วยตัวมันเองนะ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยของเราอย่างดูแล้วเป็นหน้าเป็นตาที่สุดก็ประมาณนี้หุ้นเดลต้านะหุ้นตัวที่ว่าเด่นที่สุดละmarket cap ใหญ่ที่สุดแล้วด้วย
1: นายกเน้นเรื่องความมั่นคงมากๆเลยเน้นเรื่องความเป็นปึกเป็นแผ่นกับพรรคร่วมรัฐบาลมากๆเลยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมครับพี่ไพศาล
0: ก็ในทางการเมืองมัน
1: เป็นปึกเป็นแผ่นกับข้าราชการด้วยกับทหารด้วย
0: ก็แล้วแต่นายกตีความเราก็ไม่รู้เพราะว่าก็แต่งตั้งโยกย้ายอะไรก็จัดโผอยากอะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่พออกพอใจอะไรต่างๆก็แสดงว่าเขาคงจะมีอำนาจเต็มอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันจะมีคลื่นใต้น้ำในฝั่งที่คิดว่าควรจะหนุนเนี่ยหนุนจริงไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเริ่มมีคำถามนะ
1: หมายความว่าอะไรนะคะขึ้นใต้น้ำคนที่เขารู้สึกว่าบางคนขึ้นไปแล้วอยู่ยาวจนเขาหมดโอกาสอย่างนั้นได้หรอคะ
0: ขึ้นใต้น้ำที่เราดูแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักนิยมที่แข็งแกร่งอย่างนี้นะแต่ก็โอเคออกมาเริ่มแสดงความห่วงใยวิตกกังวลว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำไปสู่ความเสื่อมไปใช้อำนาจไปใช้การเข้าไปแสวงหาอำนาจอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันจะกินรวบมากเกินไปจะเป็นเริ่มมีการตั้งคำถามโดยคนซึ่งเดิมเนี่ยเราเห็นว่าเขาปกติแล้วเขาก็จะไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยตั้งคำถามในส่วนของฝ่ายหนึ่งเขาจะตั้งคำถามก็เป็นอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามมากกว่าแต่เที่ยวนี้กลายเป็นว่ามาตั้งคำถามกับฝ่ายที่ดูแล้วไม่น่าจะต้องตั้งคำถามมันก็เลยเกิดเป็นสถานการณ์ที่คนก็รู้สึกเอ๊ะหรือว่ามันมีรอยปีกแยกกันอยู่ภายในอยู่นะมันเริ่ม
1: มองอนุรักษ์เหรอคะอนุรักษ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันเริ่มมองไม่เห็นความเป็นเอกภาพอะไรกันขึ้นมาในนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะเอาว่าในส่วนของปีกของฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าฝ่ายขวานี่แหละ
1: แต่พี่ไปจ่ายกับกลุ่มอนุรักษ์กันนะคะกลุ่มที่ ที่พี่สารเห็นว่าเขาออกมาส่งเสียงอ่ะดีก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นเนื้อเดียวคุณอนุทินเลยมาตั้งแต่แรกนะ
0: แต่ว่าก็ไม่เคยมีท่าทีที่ไปรังเกียจละงอนอะไรกับทางฝั่งคุณอนุทินนะแม้กระทั่งคุณฝั่งพรรคภูมิใจไทยจะไปร่วมกับพลังประชารัฐอะไรต่างๆเขาก็ไม่รู้สึกขัดข้องอะไรนะ
1: เขาก็รู้สึกว่าในตอนนั้นมันก็มีความจำเป็นที่มันต้องเป็นแบบนั้น
0: หรือแม้แต่
1: แล
0: ้
1: วเขาก็ตั้งความหวังว่ามันว่าก็ให้โอกาสทำงานแล้วมันก็คงจะดีด้วยเรียงคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: แม้หรือแต่ว่าหรือแม้แต่เมื่อเข้าร่วมกับแดงนะน้ำเงินเขาร่วมกับแดงเนี่ยกลายเป็นว่าแดงเป็นฝ่ายที่ถูกกระหน่ำนะถูกกระหน่ำตีหนักถูกตรวจสอบแรงกับปีแรงคล้ายๆมาช่วยหนุนน้ำเงินให้ซ้ำแหวกเนี่ยมันพอมันมาจนกระทั่งนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็น้ำเงินเข้ามาแบบเปลี่ยนปลั้งเลยนะ
1: ดินกับมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลที่เขาแดงโดนกระหน่ำมากแล้วน้ำเงินไม่โดนจากคนกลุ่มนี้ก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าถ้าไม่เอาแดงก็ต้องไปเอาส้มซึ่งตัวเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าจะไปเอาสีฟ้าซึ่งตัวเองก็เคย
0: รังก็ไม่พอ
1: รังเกียจเดียดฉันเขาสมัยที่เขาไม่เอาบิ๊กตู่ถูกไหมฮะก็กระหน่ำเขาเละเทะตอนที่เขาปฏิเสธบิ๊กตู
0: ่แล้วดูสภาพเขาก็ไม่พร้อมอยู่แล้วกับจำนวนมือ
1: แล้วก็เขินด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็รู้ว่าถึงเลือกสีน้ำเงินมายังไงเขาต้องเอาสีแดงอยู่แล้วเขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงนี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเอาเราคุยกันแค่นี้มันก็น่าจะบอกสูตรได้อย่างหนึ่งว่าไอ้ท่านจะบอกว่ามีเอกภาพมากไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะมันมีอะไรที่เป็นคลื่นใต้น้ำอยู่มากกว่าดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูแบบมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็รัฐบาลก็มีเสียงมากแล้วความให้การให้ความร่วมไม้ร่วมมือของข้าราชการก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแค่มายาภาพหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมีคนมองเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันเริ่มเห็นรอยร้าวรอยปริแยกอย่างสำคัญอยู่หรือเปล่า
1: วันนี้ชื่ออะไรเทวฤทธิ์มณีฉายแล้วคะที่เป็น
0: สว.
1: สว.นั่นน่ะบอกว่าถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันให้กกต.มาพิจารณาคดีหัวสว.พวกเขาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าระบบมันออกแบบมาให้หัวได้ขอคะแนนได้แต่ถ้าจะวัดเนี่ยมันต้องดูกันที่เส้นเงินมันขอกันได้ถ้าไม่ได้จ่ายเงินเพราะแบบมันออกแบบมาให้ขอคะแนนกันได้แต่ไม่ได้ใช้เงินแต่ถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันมาตัดสินเขาเนี่ยเขาก็ขอโอกาสในการเลือกกกต.เขาเองค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์เลือกกกต.ได้ตั้ง4คนเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเขาขอสิทธิ์เท่าเทียมกันได้ไหมให้เขาเลือกกกต.เอง4คน
0: ที่จะมาตัดสินเขาใช่ไหม
1: อ่ะถูกต้องค่ะ
0: เกลือย้อนเป็นไปไม่ได้อยู่แต่ย้อน
1: เพราะถ้าแฟร์เนี่ยต้องให้เขามีสิทธิ์เลือกกกต.4คนมาตัดสินเขาเหมือนกัน
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด9:03 ครับคุณนันครับ
2: ค่ะโอ้พี่เอกสารแหมทำการบ้านไม่ทันก็เขาเพิ่งเข้ามาเมื่อ18 นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะเปิดคำให้การศาลปกครองพยานยันว่าหมอสรณัฐไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.เปิดคำให้การพยานคดีหมอสรณัฐย้ำยังไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.ค่ะคือหมอสรณัฐเนี่ยประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.ให้เพิกถอนซึ่งระบุว่าหมอสรณัฐเนี่ยมีข้อห้ามและก็ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นนะคะหมอสรณัฐในฐานะผู้ฟ้องคดีนะคะแกก็ยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยสิ้นสุดอำนาจไปแล้วหลังจากที่ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการกสทช.นะคะไม่สามารถที่จะมาสิ้นสุดไปแล้วจะมาชี้ให้หลุดทีหลังไม่ได้แล้วก็กรรมการสรรหาชุดใหม่ที่มาพิจารณาเนี่ยก็ไม่ใช่ชุดเดิมจากเดิมมี7 คนชุดใหม่มี4 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางท่านเนี่ยอายุเกิน70 ปีแล้วไม่สามารถเป็นกรรมการสรรหาได้และบางท่านก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็ในฐานะแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็ยืนยันว่าตนมีความมุ่งมั่นจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสาธารณสุขจึงได้สมัครเป็นกสทช.ก่อนการสมัครก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยืนยันว่าเป็นแพทย์รายชั่วโมงประกอบอาชีพอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาคนไข้ในวันเสาร์อาทิตย์และยังประกอบวิชาชีพอิสระเป็นแพทย์รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนหลังวันที่8 มกราคม 65ค่ะแต่ท่านที่ถูกกล่าวหาว่าคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลผู้พิพากษานะคะที่บอกว่ากรรมการอายุ70 ปีแล้วเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้นะคะก็ให้การยืนยันว่าตนยังไม่เกษียณอายุราชการเนื่องจากเกิดหลังเดือนตุลาคมและกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการสรรหาไว้นะคะส่วนคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาที่มีมติ3-3ว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหาได้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นว่าเดิมกรรมการสรรหามีทั้งหมด7 คนมี2 คนขาดคุณสมบัติก็มีคุณวิไทยแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากคตง.นะคะนอกจากนี้ก็มี
1: ร้องไปว่าขาดคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใหม่ไงฮะเขามาตามตำแหน่งตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณเศรษฐพุทธค่ะแต่ตอนออกเนี่ยให้ออกแต่คุณวิไทยอ่ะ
1: ครับไม่มันไม่ได้แบบเขาไม่ได้
2: เข้ามาตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
2: เข้ามาตำแหน่ง
1: ใครอยู่ในตำแหน่งก็ต้องว่าไป
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนนายแพทย์ประวิตรรีสถาพรวงศาอดีตกรรมการกสทช.เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องผู้ถูกร้องคือกรรมการสรรหานะฮะให้การว่าอาชีพแพทย์เป็นข้าราชการบำนาญในฐานะพยานฝ่ายผู้ถูกร้องโดยคุณหมอประวิตรเนี่ยซึ่งเป็นอดีตแพทย์และเป็นผอ.โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้ฟ้องก็คือหมอสรณัฐเนี่ยดำรงตำแหน่งคณะรองคณบดีแต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพอิสระในฐานะแพทย์ตอบแทนรายชั่วโมงแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะลาออกแล้วแต่ยังได้รับค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลอยู่ค่าตอบแทนนี้จึงถือว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นหมอค่ะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา8(3) แห่งพ.ร.บ.กสทช.นั่นแหละโดยมองว่าค่าตอบแทนแพทย์เป็นเพียงประเภทของรายได้เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีหมายถึงหมอสรณัฐยังสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติในอดีตของผู้ป่วยซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของคณะและทางโรงพยาบาลยังมีการกำหนดตารางแพทย์ว่าจะเข้าตรวจเมื่อใดและประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไปแล้วก็บอกว่าหากผู้ฟ้องคดีทำการละเมิดต่อผู้บริการก็จะได้การคุ้มครองตามกฎหมายด้วยมีแกพูดเรื่องกฎหมายเลยนะว่าไม่ใช่เป็นแพทย์ที่แบบ

0: ไม่ได้แบบมาเล่นๆน่ะมาจริงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเข้าสู่ข้อมูลของหมอได้มีการประวัติมีการประกาศโดยสาธารณะเลยว่าจะมารักษาเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่เจออย่างนี้ไปเห็นว่าหมอสนะก็คงเครียดกันแหละโดนไป3ชั่วโมงพยานปากเอกเลยนะเนี่ยหมอลีเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออ
0: นั่น
1: แ
0: หละ
1: วันนี้มีเรื่องที่ในแวดวงโซเชียลเขาก็ถกกันหนักเลยนะโดยทางคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัมตีวัฒธรรมวันนี้เปิดแถลงข่าวกรณีกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชานำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวีดิทัศน์หรือ VTR เพื่อประกอบการนำเสนอวัฒธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะสมวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมคุณสวิดาบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะการนำภาพไปใช้มีลักษณะเหมารวมและชักจูงให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาทั้งที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2017นะฮะและนอกจากนี้ภาพต้นฉบับยังเป็นฟิล์มที่มีตราลายน้ำของกรมศิลปากรประทับไว้แต่ผู้จัดทำ VTR ได้ครอบตราลายน้ำออกและไม่นำแหล่งอ้างอิงมาแสดงซึ่งถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลโดยปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้องกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหากยังเพิกเฉยกระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะฮะพร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เตรียมเดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและโลดโชว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้จัดแสดงในเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ของชุดไทยในระดับนานาชาติผมดูแล้วประเด็น
0: มีความสงสัยว่าทำไมเขากล้าขนาดนั้น
1: ประเด็นมันก็คือว่าไปเอาภาพซึ่งก็มันก็เป็นภาพที
0: ่สตรีชาวกำแพงเพชร
1: แล้วก็ขึ้นทะเบียน
0: แล้วเราก็อยู่ในจดหอจดหมายเหตุและมีลายน้ำชัดเจนกล้าสิสงสัยตรงนี้ว่าทำไมกล้าที่ในศาลหรืออยากมีเรื่อง
1: ไม่หรอกกูว่ามักง่ายหรอกค่ะ
0: มั่ว
1: เพราะว่าพูดตรงๆนะเรื่องของวัฒนธรรมต่าง
0: ๆ
1: ใน
0: ทาง
1: อุตสาคเนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันก็มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทกันไปมาเพราะมันก็จะมีความเหมือนความใกล้เคียงมันก็จะมีอะไรกันอยู่นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าไปพูดว่าใครเอามาจากใครอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกเพียงแต่ว่ากรณีนี้มันไปเอาภาพซึ่งก็รู้อยู่ว่ามีที่มามันเป็นภาพของไทยแล้วก็เป็นภาพผู้หญิงไทยแต่เอาไปแล้วก็ไปเคลมว่าเนี่ยเป็นคนยุคเดิมของกัมพูชาเขาแต่งกายกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้านายเขาแต่งอย่างนี้ชาวบ้านเขาแต่งอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบยายเสื้อผ้าไปคือไปพูดอะไรซะเป็นเรื่อง

0: เองเนี่ยมันผิดชัดๆอยู่ละแต่ก็นี่พอเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอไปถึงขั้นตอนของพวกโซเชียลมันก็ไปคนละเรื่องนะมันก็ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมก็ไปโยงเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปโยงไกลมันก็คือภาพมันภาพของไทยนี่นะ
1: ค่ะ
0: คุณก๊อปเอาภาพไปแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไม่ได้reference ให้มันถูกต้องตามหลักการ
1: ไปอ้างภาพของตัวเองด้วยอะค่ะ
0: ใช่เป็นว่าเป็นการแต่งกายของสตรีกัมพูชา
1: แล้วจะยอมถอดไหมคะเนี่ยถ้าถอดก็คือถ้ากล้าจะขนาดนี้ถ้าถอดมันเสียหน้า
0: เขาเป็นธุรกิจเขาเป็นธุรกิจแล้วก็ทางการไทยมีอะไรก็มันจะกล้าหรือมันจะฟ้องร้องมันตลกไปหมดเป็นธุรกิจนะฟ้องร้องมีทางรัฐบาลไทยก็ตั้งทนายฟ้องร้องไปมันจะวุ่นวายกันได
1: ้ค่ะ
0: ผมก็คิดว่าเขาไม่น่ากล้าแต่ว่าในแง่เขาคงไปแก้ไขแต่ว่าในแง่ของโซเชียลคงจะสนุกสนานกันไปมากกว่านะ
1: ค่ะที่สาธารณีค่อนข้างเป็นห่วงกับเรื่องปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวมากเลยนะ
0: เจอไปได้ร้อยตัวแล้วใช่ไหม
1: พี่ไพศาลโอ้ยมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วไอ้นี่เป็นแพทย์พันธุ์ได้เร็วมากพี่ไพศาลเคยไปเขื่อนลำปาวไหมคะ
0: น่าจะเคยผ่านนะที่กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาว
1: กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มจริงๆคืออุดมสมบูรณ์มากแล้วเขื่อนลำปาวด้วยก็อุดมสมบูรณ์ดิฉันเนี่ยเคยไปทำข่าวตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวอยู่นะคะดิฉันรู้จักปลาทับทิมครั้งแรกที่นั่นค่ะ
0: เขาไปพัฒนาพันธุ์ที่นั่นด้วยไง
1: 30ปีที่แล้วก็เลี้ยงกันอยู่ริมเขื่อนลำปาวแล้วค่ะปลาทับทิมเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตปลาทับทิมปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะ
0: แสดงว่าแหล่งน้ำเขาดี
1: แหล่งน้ำเขาดีแล้ว
0: ปลาทับทิมนี่ก็คือปลาที่พัฒนามาจากปลานิลนะ
1: ค่ะแล้วก็เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเนี่ยเขาเอาถ้าพี่ไพศาลไปแถวนั้นนะพี่ไพศาลจะเห็นรถปิกอัพวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาเอาลูกกุ้งเรียนจำได้ว่าในตอนที่ทำข่าวเขาเอาลูกกุ้งจากสุพรรณแล้วก็ไปเลี้ยงกันที่นั่นแล้วริมเขื่อนลำปาวก็คือจะมีแต่กุ้งเผาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: อ๋อไปขยายบ่อเนี่ย
1: นี่ถ้าเกิดว่าปลาหมอคางดำไปนะวินาศ
0: วินาศ
1: พินาศจะวิหรือจะวอแหวนหรือพอพานก็ได
0: ้
1: หมายความว่าไม่เหลืออะไรที่นั่นคือแหล่งผลิตพวกปลานิลปลาทับทิมที่ใหญ่ที่สุดค่ะเจ๊งไม่รู้จะว่ายังไงเลยมาถึงจุดนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขยายถึงอีสานแล้วนะภาคกลาง
1: ก็สารสั่งภายใน180วันนี่อ๋อหมายถึงว่าใช่ไปถึงอีสานแล้วแล้วก็ที่สารสั่งให้จัดการภายใน180วันที
0: ่ยังอยู่สมุทรสงครามอยู่เลยยังให้ประกาศสมุทรสงครามเป็นภัยวิบัติอยู่โอ้โหจะไปหมดไปทั่วทิศหมดแล้วประจงประจวบชุมพรเข้าใจว่าเจอหมดแล้วปักตรงภาคใต้นะเต็มไปหมดแล้ว
1: ที่ไหนไม่เจอมากกว่าแทบไม่เหลือค่ะ
0: เฮ้ยเราพักแล้วใช่ไหมเราพักเป็น10นาทีแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะถ้าลืมก็เตือนด้วยกันแล้วกันนะฮะ
0: พักแล้วใช่ไหมฮะ
1: น่าจะพักแล้วยังเอาพักเลย
0: ถ้างั้นพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
1: พี่ไพศาลรู้จักนายสมศักดิ์ตาชัยไหมคะ
0: สมศักดิ์ตาชัยเขาเป็นสว
1: เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
0: อ๋อสก
1: สกสค
0: สกสคว
1: ันนี้นะคะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ปาชัยร่ำรวยผิดปกติเกือบ35,990,000จากการไต่สวนพบว่าโอ้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเขาเป็นเลขาด้วยนะคะ
0: เลขา
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเป็นรองตอนเป็นรองเลขาธิการสกสค17 พฤศจิกายน 51ถึง3 กรกฎาคม 55กี่ปีฮะ4 ปีแล้วก็ระหว่างดำรงตำแหน่งจากเป็นเลขา51-55แล้วก็มาเป็นเลขา55-58ก็คือ8-9 ปีเนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี52-58และค่าตอบแทนรวม16 ล้านค่ะไม่ปรากฏว่าเขาและคู่สมรสเนี่ยมีรายได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากรายได้ที่แสดงไว้ตามรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินมากผิดปกติโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายของตนเองของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะมีถึง35,900,000 บาทค่ะมีเงินฝาก1 บัญชีของตัวเอง3,900,000มีเงินฝากคู่สมรส2 บัญชี5,700,000มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5,500,000และอยู่ในชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถึง19,600,000อะค่ะและยังสามารถเอาไปชำระหนี้เงินกู้ได้ถึง1,200,000จากนี้ไปก็คือส่งสำนวนไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษไล่ออกถ้าไล่ออกก็คือบำเหน็จบำนาญที่ควรได
0: ้
1: ก็จะไม่ได้จากนี้ไปจะไปรักษาพยาบาลอะไรกันที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าไม่ช่วยกันนะ
1: ช่วยยังไงอะคะ
0: ช่วยจากไล่ออกเป็นให้ออกแทนอย่างเงี้ยเบาลงมาก็อาจจะยังพอได้อยู
1: ่มันควรจะช่วยไหมคะแจงภาษี19 ล้านแล้วมีทรัพย์สิน36 ล้านเนี่ย
0: คือแกรวยมาตั้งแต่ตอนแกเป็นรองแล้วแกยังขึ้นเป็นเลขาได้แกคงไม่ธรรมดา ผมบอกได้เลย
1: เป็นมันต้องมีลูกพี่อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ต้องมีอะไรอยู่แล้วต้องมีซัมซิงแล้วไม่ธรรมดาหรอกเห็นแล้วว่าอย่างนี้แสดงว่าจำนนด้วยหลักฐานไม่รู้จะชี้แจงยังไงมันเกินมาทรัพย์สิน
1: อ
0: ุตส่าห์ไปฝากไว้กับลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังตรวจไปจนเจอนะ
1: ดิฉันว่าเขาคงไม่กล้าช่วยหรอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมถูกจับจ้องแล้วก็เรตติ้งไม่ค่อยดีนะ
0: คะ
1: เหมือนกับช่วงนี้จะปล่อยใครออกจากคุกก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ถูกจับจ้องมาตั้งแต่ตอนเล่าตาถูกไหมคะ
0: ไม
1: ่ตอนมองโลกแง่ดีไปไหมฮะ
0: ไม่ตอนเป็นข่าวมันก็ดูแบบน่ากลัวฮะพอมันซาไปเราก็ไม่รู้อะไรมันมีลุงตุงดังลุงตุงดังแบงคือระบบของเรามันมีระบบมันเครือข่ายมันอุปถัมภ์ค้ำชูมันดูแลกัน
1: ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันเวลาไปเรียนหลักสูตรคอนเน็กชันอะไรต่างๆ
0: มันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะรับรายการมามันก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ผมโดนเดี๋ยวคุณก็ต้องโดนด้วยถ้าคุณไม่ช่วยผมมันก็ซัดกันดีตรงๆนังก็ต้องอุ้มกันไปช่วยกันไปเพราะมันคงไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพียงไอ้สูตรที่บอกว่าโอ้ยปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยก็ไม่จริงผมไม่ค่อยเชื่อส่วนใหญ่ผมดูแล้วมันก็เน่ากันหลายตัวว
1: ันนี
0: ้ไอ้คนดีๆอยู่ลำบากอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้
1: ปรับตัวยากใช่ไหมคะ
0: ใช่อยู่ลำบาก
1: ปรับตัวให้เข้ากับอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมคะปรับตัว
0: ใช่เพราะว่าอยู่กับใครเขาก็ระแวง เขารับกันทุกคนแล้วตัวเองไม่รับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันจะกลายเป็นส่วนตัวภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองแต่ส่วนรวมมันจะไปไม่รอดหรอก
1: ค่ะ ที่พี่ไพศาลพูดนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมคะ
0: ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในพูดตรงๆนะในระบบอะไรของเราเนี่ยผมขาดความเชื่อมั่นมากระบบราชการระบบต่างๆของเราผมว่ามัน
1: ไปไกลแล้วค่ะ
0: มันฟอนเฟะจนกระทั่ง
1: มันหนักมากขึ้นทุกที
0: คือถ้าไม่สังคายนาไม่ยกเครื่องไม่เอาจริงกันอย่างจริงจังนะมันจะอยู่ยากกันไปเรื่อยๆไอ้ผมอายุมากขนาดนี้แล้ว70กว่าแล้วอยู่ไปก็อีกไม่นานแต่คนหลังๆที่เขายังต้องอยู่อีกนานเนี่ยผมก็ปลดกังวลใจแทนเขาไม่ได้ว่าพอถึงรุ่นเขามันอาจจะเกิดฝีแตกขึ้นมาอยู่รุ่นแรกไม่รู้ว่าเราจะเหลือบ้านเมืองเอาไว้ให้เขาอยู่กันอย่างร่มเย็นหรือไม่มันจะเกิดตรียุคหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เป็นความกังวลอยู่นะ
1: เดนก็มีความกังวลนะพี่พิสารเดนเองตอบตัวเองไม่ได้เลยว่ามีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ในประเทศไทย
0: แต่ไปตรงไหนมันก็รู้สึกมัน
1: เรียนถามว่าอะไรที่เงินซื้อไม่ได้
0: มันกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยคุณนันกลายเป็นเรื่องแบบ
1: ซื้อสัญชาติก็ได
0: ้
1: ซื้อสัญชาติก็ได้อยากจะเป็นโนมินีมีธุรกิจอะไรก็ได้กระบวนการยุติธรรมก็ความน่าเชื่อถือเรตติ้งออกมาสวนดุสิตโพคนก็ไม่เชื่ออ
0: ืม
1: คนที่เข้าสู่อำนาจก็คุณภาพต่ำลงทุกทีพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ ล่าสุดกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีนายธนกรถาวรทินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา14กรณีอะไรรู้ไหมคะลักทรัพย์หน้า
0: อ๋อที่ว่าไอ้ทางด่วนนั่นใช่ไหมบนทางด่วนนั่นนะตั้งนานนะเนี่ย
1: 31พฤษภาคม64ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาจำคุกนายคนนี้กับพวก2คนฐานลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเวลากลางคืนในบริเวณมีอุบัติเหตุโดยใช้ยานพาหนะมูลค่า1.5 ล้านแล้วยอมรับด้วยว่าขโมยเอาของมาคืนในตอนนั้นคิดดูว่าขโมยของอุบัติเหตุคนตายตั้งแต่64แล้วได้มาเป็นสว.น่ะพี่สายทั่วประเทศชาติเรามันเป็นยังไงอ่ะเรามีสว.ที่ขโมยของ
0: แล้วพอเรื่องเปิดแล้วก็ยังอยู่ทำหน้าที่ได้ต่อด้วยนะ
1: แล้วพอเป็นสว.ได้ด้วยคิดดูว่าคุณภาพคนเลือกก็เป็นยังไงอะฮะไอ้คนถูกเลือกก็ไม่ต้องอยู่แล้วคุณภาพคนเลือกเป็นยังไงและประเทศไทยอ่ะที่มีแนวเนี้ยมาเป็นสว.เนี่ยนี่สมาชิกวุฒิสภาสภาของผู้มีคุณวุฒินะฮะยังระดับขโมยของจากคนที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืออะไรคะประเทศไทย
0: มีทองมีทองมี
1: กระเป๋าแบรนด์เนมนะรู้สึก
0: แว่นตาแบรนด์เนม
1: หน้าตาเฉยเลยลงไปหยิบเฉยเลยอะค่ะภาพวงจรปิดจับได้เลย
0: มีเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนคนที่เขาไม่เสียชีวิต
1: เขาเห็น
0: เพราะว่าเป็นรถขับผ่านมาแล้วก็จอดมาดูแล้วก็ลงมาเก็บทรัพย์สินเขา
1: แล้วเข้ามาเป็นสว.ได้ด้วยประเทศแบบนี้จะอยู่กันยังไงค่ะ
0: ครับ
1: ก็คุณวงการบอกว่าสุดยอดครับนักข่าวที่มีคุณภาพกล้าพูดแทนประชาชนทั้งสองท่านสุดยอดเลี้ยงมอบให้พี่ไพศาลท่านเดียวเลยค่ะ
0: โอ้อย่าไปชมสุดยอดเลยมันหมดพลังมันหมดเรื่องราวแบบนี้มันจริงๆมันควรจะต้องทำหน้าที่ให้ขวัญกำลังใจคนนะแต่ว่ามันพยายามปลุกปลอบให้เรามองโลกในแง่ดีไว้เอาละเดี๋ยวมันคงจะมีคนที่เขามาคือมันควรจะปลอบประโลมกันนะผมไม่ปลอบประโลมนี่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่นะแต่ว่ามันมันก็คงจะเห็นมาจนมันไม่รู้จะมีพลังใจเหลือได้ยังไงที่จะบอกมองโลกในแง่ดีไว
1: ้เวลาเจอคนหนุ่มสาวที่เขามีศักยภาพมาแล้วเขาแต่งงานกันอะไรเงี้ยใจหนึ่งทีก็อยากเขามีลูกเยอะๆแต่พี่เขาบางทีเขาพูดว่าหนูตัดสินใจกันแล้วว่าไม่มีเพียงก็นึกในใจคิดถูกแล้ว มันก็มีสองอย่างอยู่ในใจนะคะพี่ไพศาลบางทีไอ้สังคมแบบนี้มันก็ไม่น่าอยู่จริง
0: อ
1: ยากจะมีคนมีคุณภาพมีเด็กที่มีคุณภาพมาสร้างชาติก็อยากให้มีแต่เวลาเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีใจก็คิดว่าเออเขาคิดถูกอยู่เหมือนกันมันก็ไม่น่ามีจริงๆสังคมแบบนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายจะฟังกันไว้บ้างนะว่าผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งแล้วก
1: ็ที่
0: กำลังสุภาพสตรีที่กำลังจะอาวุโส
1: ปีหน้าก็จะได้แล้ว600
0: ประสบการณ์การสูงอีกท่านหนึ่งก็บ่นกันได้ขนาดนี้นะแต่ในจริงแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีภูมิคุ้มกันมีความอดทนสูงใช่ไหมยังรู้สึกว่ามันแหมมันถดถอยไปเยอะความรู้สึกเชื่อมั่นนะ
1: มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรามาตรฐานคุณธรรมถดถอยลงมากคุณภาพของคนที่เข้าสู่อำนาจถดถอยลงอย่างยิ่งแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่คนเลือกด้วยค่ะประชาชนเราด้วยก็เห็นแก่เงินให้เขาซื้อได้ทุกอย่างเห็นแก่ได้คุณธรรมจริยธรรมอะไรไม่มีประชาชนยังไงก็ได้คนก็ได้คนอย่างนั้นนะคะจะว่าจะด่ายังก็ได้นะถ้าเดียมพูดอะไรผิดก็ว่ามา
0: ผิด
1: ตัวแทนที่เลือกไปมันก็เป็นตัวแทนคนที่เลือกอะค่ะ
0: ผิดกันเห็น
1: เสาไฟกินนาฬิกากี่ปีกี่ชาติก็ยังได้พี่สารมันจะได้เห็นถึงอะไรอ่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: คนจากตำแหน่งไปเขาก็ยังกลับมานั่งในตำแหน่งอื่นๆแต่ว่าก็ยังอยู่ในอำนาจของเขาได้อยู่เอาเขาสินะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เพื่อไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: 19:30 นะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะฮะก็อยู่กันถึง20:00นะครับยาวๆไปนะพี่บอยนะวันนี้นะอยู่กับพี่บอยกับพี่เจด้งนะครับวันนี้วันจันทร์นะ21 กันยา
6: ครับ
5: นะฟ้าฝนเป็นไงบ้างนะคุณผู้ฟัง
6: เ
5: พราะว่าเห็นกรมอุตุก็บอกยังอยู่ในช่วงฝนตกอยู
6: ่จำได้ไหมให้64คุณผู้ฟังไว้
5: เหรอ
6: ต้อง
5: แล้วมี
6: ต้องยังไม่จำไม่ได้คุณผู้ฟัง
5: มีใครถูกไหม
6: นี่ไงมีใครรายงานตัวไหมจานบอยให้ไว้64
5: ใครถูกหวยรายงานตัวเข้ามาบอกพี่บอยหน่
6: อ
5: ยนะครับพี่มาลีสวัสดีตอนเย็นจ้า
6: สวัสดีครับ
5: หล่อหัวเราะได้ใจมากๆนะครับพี่โจรามยองนะครับพี่บวยแซ่ฮ้อทักทายเราเข้ามาเนาะ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ศรีวัยพี่ทัชชัยด้วยนะคร
6: ับ สวัสดีครับ
5: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีบอกมานะครับนี่นะคุยข่าวกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังทักทายเราเข้ามานะครับมานะเริ่มกันต่อเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
5: อันดับ10นะครับพาไปดูเรื่องนะพระเรื่องวัดกันก่อนนะครับก็เซียนพระคนนี้นะพี่ป๋องสุพรรณก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่โอ้โหแกเคยเชื่อใจสนิทเชื่อเคารพเป็นลูกศิษย์แบบลูกศิษย
6: ์ก้นบาท
5: ก้นบาทเลยอ่ะนะของอดีตพระโชติอ่ะหลวงพ่อโชติอ่ะนะครับทีนี้ก็เลยมีเหมือนกับข้อคอรหาออกมานะว่าเอ๊มีผลประโยชน์อะไรกับนะหลวงพ่อโชติหรือเปล่า
6: ครับ
5: นะครับล่าสุดครับพี่ป๋องสุพรรณนะฮะออกมาตอบเคลียร์ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินผลประโยชน์ต่างๆนะพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะเซียนพระเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดแม้แต่บาทเดียวมีแต่ถวาย เวลาถวายทีอ่ะทองคำหนึ่งกิโลเงินเนี่ยก็เป็นหลักล้าน
6: ครับ
5: ทำด้วยใจบริสุทธิ
6: ์
5: นะเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาไปเจอในเซฟของอดีตหลวงพ่อโชตินะทองเป็นกิโลกิโลเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์อย่างนี้ไงก็ถวายให้ทีเป็นกิโลอย่างนี้เงินก็เป็นปึกเงินนี่ก็นับกันเป็นกิโลเหมือนกันกิโลละล้านนี่ก็ให้กันอย่างนี้เหมือนก
6: ัน
5: นะครับนะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าสมีโชตเนี่ยนะฮะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการในนั้นมีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด6คนตอนนี้ตำรวจเรียกมาสอบแล้ว5ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับเหลือคนสุดท้ายที่เรียกมาก็คือนี่แหละฮะพี่ป๋องสุพรรณเซียนพระนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธิด้วย
6: ค่ะ
5: อ้าวนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางมาให้ปากคำนะฮะอย่างละเอียดซึ่งแกก็ยืนยันก่อนนะโพสต์ข้อความเลยนะครับว่าครอบครัวผมก็เสียใจไม่น้อยกว่าท่านหรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมชัดเจนทุกเรื่องผมไม่เคยรับเงินจากวัดมีแต่ถวายทำด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจนี่ก็คงผิดหวังไปไม่น้อยนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธานะครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ9
6: อันดับ9มาดูเรื่องนี้ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซึ่งกล้องเนี่ยคุณผู้ฟังบันทึกภาพของกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามาในร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีการพูดคุยตกลงเรื่องของการเซ้งกิจการกระทั่งมีการทำเอกสารและวางเงินมัดจำ 8,000 บาทตัวเจ้าของร้านอ้างว่าภายหลังกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้เข้ามาเปิดร้านขายอาหารเข้าเปิดร้านขายอาหารตามปกติก่อนพบว่ามีการไปกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้หลายรายรวมเป็นเงินกว่า 120,000 บาทก่อนเก็บข้าวของนี้ออกจากร้านหายไปลอยนวลโอ้หมายความว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไปกู้เงินนอกระบบมาเช่าร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะล่าสุดนะครับคุณนาตยาแล้วก็แฟนสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้เนี่ยก็นำเอกสารหลักฐานรวมถึงภาพจากวงจรปิดในร้านเนี่ยเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวอ้างว่าถูกกลุ่มบุคคลเข้ามาติดต่อขอเซ้งร้านก่อนสร้างหนี้แล้วก็หนีไปทำให้เธอเนี่ยเดือดร้อนโอ้โหเซ้ง 8,000 เป็นหนี้ 120,000 คุณนัตยาเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ประกาศเซ้งร้านทางโซเชียลพอ17กันยาหลังหวยออกก็มีกลุ่มคนเดินมาติดต่อเดินทางมาติดต่อของเซ้งกิจการมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ35ปีเป็นคนอุบลพูดคุยพูดคุยหลักคนนี้เป็นคนตัวหลักเป็นตัวละครหลักก่อนตกลงทำสัญญาเซ้งร้านในราคา 150,000 นะในราคา 150,000 บาทซึ่งในวันดังกล่าวกลุ่มบุคคลเนี่ยวางเงินมัดจำไว้ 8,000 บาทอ้างว่ามีเงินติดตัวมาเพียงเท่านี้และจะนำเงินส่วนเหลือมาให้จนครบว่าอย่างนั้นด้วยความเชื่อใจก็อนุญาตให้กลุ่มคนนี้เนี่ยเข้ามาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งก่อนได้โดยช่วงแรกทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็ขายอาหารลูกค้าได้ด้วยนะก็เจ้าของร้านก็ไม่ติดใจสงสัยกระทั่ง19กันยายนเจ้าของร้านพบว่ากลุ่มดังกล่าวได้เก็บข้าวของและออกจากร้านไปติดต่อไม่ได้เลยก็ภายหลังเนี่ยเริ่มมีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหลายรายเข้ามาติดตามทวงหนี้จากทางร้านตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่านี่แหละกลุ่มนี้แหละก็ไปกู้เงินนอกระบบมา9รายเป็นเงิน 120,000 โดยใช้ร้านเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงในการประกอบอาชีพโอ้แสบไห
5: ม
6: เท่ากับว่าเอาร้านมาบังหน้าว่าทำมาหากินสุจริตก็กู้แล้วก็จะจ่ายโอ้โหคุณผู้ฟังครับแบบนี้ก็มีในโลก
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ8
5: อันดับ8เสียดายทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยครับพี่ไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองเจอคู่ปรับจีนเขาคงพกความแค้นมาเต็มที่นะวันนั้นเราไปตบเอาชนะเขาถึงบ้านเขาแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก
6: เหมือนตบหน้า
5: เหมือนตบหน้าเลยเปี้ยเปี้ยเปี้ยวันนี้ครับเจอกันรอบรองครับนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกับสาวจีนใครชนะเข้าไปชิงเหรียญทองปรากฏว่าสู้กัน5เซตอีกแล้วครับเหมือน เหมือนชิงแชมป์เอเชียวันนั้นเลยต่างกันแค่เซตสุดท้ายครั้งนี้เราแพ้ครับพี
6: ่
5: นะฮะก็จีนเอาชนะเราไปได้3ต่อ2เซต
6: โอ้เอ้ยเราก็เหนียวอยู่
5: เออเซตแรกเรานำนะเซตแรกเราชนะนะนะครับ25ต่อ23แต่เซต2กับเซต3นี่จีนเขาชนะเรา25 21 25 11แต่เซต4นะครับเซต4นี่ต้องดีลกันเลยแหละเรากลับมาชนะ28ต่อ26เสมอกับ2ต่อ2

0: 5-6ส่งให้เขาเข้าไปชิงเหรียญทองส่วนสาวไทยของเราก็ชิงเหรียญทองแดงไปรอเจอนะครับระหว่างไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะฮะที่จะลงการแข่งขันในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะก็ขอให้ได้เหรียญทองแดงกลับมาติดไม้ติดมือกันเนาะเสียดายอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยเป็นกีฬาทัวร์นาเมนต์เดียวที่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเรายังคว้ามาไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ7นี่มาดูเรื่องนี้ก่อน
0: เร
1: ื่องของเห็ดพิษพูดถึงเห็ดพิษที่ล่าฝนที่ไรก็จะมีเห็ดพิษมาทุกทีให้เตือนภัยกันนะฮะล่าสุดวันนี้นายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกาะนะฮะผอ.สคร.9นครราชสีมาออกมาเตือนนะคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเฉพาะระยะดอกตูมเห็ดบางตัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าประชาชนหลงผิดนึกว่าเห็ดกินได้ที่แท้เป็นเห็ดพิษเก็บมาประกอบอาหารก็อาจจะทำให้นี่นะฮะก็เสียชีวิตได้ว่างั้นเถอะเช่นเห็ดระโงกพิษบางพื้นที่เรียกว่าเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกงาเห็ดไข่ตายซากชื่อมันน่ากลัวเนาะ มีลักษณะคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้เห็ดไข่ตายซากคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้รวมถึงเห็ดผ่านเลือดเห็ดเมือกไครเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาจสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้จึงไม่ควรอาศัยเพียงรูปร่างหน้าตาหรือประสบการณ์ในการเก็บมาตัดสินนะต้องทดสอบก่อนว่ามีพิษไม่มีพิษเท่านั้นเช่นการต้มเห็ดกับข้าวสารนี่เขาแนะนำเลยนะต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงก็ได้หรือกระเทียมแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนสีของเห็ดหรือว่าการใช้ช้อนหรือว่าเครื่องเงินจุ่มในหม้อต้มเห็ด
0: ช้อนจะหายไปไม่ขนาดนั้น
1: ช้อนจะกลายเป็นตะเกียบ
0: บ้า
1: เอาไม่ใช่เหรอ
0: หนักไป
1: หรือสังเกตว่าเห็ดมีรอยแมลงหรือว่าสัตว์กัดกินถ้าสัตว์กินได้เราก็กินได้นี่นะฮะเพราะว่าสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9เนี่ยข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง21กันยายนคือวันนี้เนี่ยนะก็มีผู้ป่วยแล้ว335คนเสียชีวิต1ท่านแยกเป็นรายจังหวัดเลยชัยภูมิหนักสุดต่อมาด้วยสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นี่แล้วก็ประเวศเอาไม่ใช่นะนครราชสีมาตัวต้องไปเก็บเห็ด
0: ไม่มีแถวบ้านผมไม่มีต้องแบบนะเป็นป่าๆหน่อยใช่ไหมครับเรามาระวังกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะครับผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จั่วไพ่ชวนลูกน้องจั่วไพ่กันในห้องรักษาเลยเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: โอ้ล่าสุดโดนสั่งย้ายแล้วครับบิ๊กแจ๊ดครับพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะฮะเซ็นคำสั่งย้ายผอ.รพ.ส.ต.นะอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงแถวบ้านพี่ป่ะเนี่ย
1: ไหนพูด
0: นะเนี่ยที่ปรากฏว่ามีคลิปออกมานะคุณผู้ฟังโอ้โหตั้งวงกันนะฮะว่าสี่มือเลยนะแจกเลยนะชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบสี่มือนะครับกำลังเล่นไพ่กันเลยนะก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นกินโต๊ะจีนกันในโรงพยาบาลก็มีนะอันนี้เล่นไพ่กันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: เออมันอยากอ่ะมันอยากอ่ะนะครับอ่ะก็ทางบิ๊กแจ๊ดนะครับบอกว่าได้มีการมอบนโยบายไปแล้วนะครับมอบมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งจะมาเข้มงวดเน้นย้ำนะครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่กระทำความผิดในสถานที่ราชการคนไหนทำก็เตรียมตัวนะครับได้รับบทลงโทษไปตอนนี้รพ.ส.ต.ในปทุมเนี่ยมีทั้งหมด29แห่งแล้วเดี๋ยวเตรียมรับโอนเพิ่มอีก39แห่งนะฮะตัวของนายกอบจนะครับย้ำนะครับบิ๊กแจ๊ดบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะก็ยอมรับละว่าเกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดความผิดเนี่ยเดี๋ยวให้คณะกรรมการสอบสวนเขาดำเนินการไปมันจะผิดอะไรได้พี่เล่นพนันในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็กฎหมายอาญาแล้วนะเรื่องของการลักลอบเล่นพนันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า

0: โทษทางวินัยนี่จะหนักขนาดไหนนะครับผม
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
13: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
14: อันดับ5ดูเรื่องฟ้าฝนหน่อยนะครับคุณผู้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่23ถึง27กันยายนนะครับอีก2วันข้างหน้านะฮะภาคไหนโดนบ้างนะเขาบอกว่าตอนนี้ยอมความกดอากาศต่ำนะครับจากชายฝั่งเวียดนามกำลังเคลื่อนมาเข้าสู่ภาคอีสานล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขอให้ประชาชนนะฮะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มในช่วงนี้นะครับถ้าไล่เรียงวันตามภาคกันไปเริ่มตั้งแต่วันพุธที่จะถึงนี้23กันยายนนะครับอีสานนี่ยังเบาๆไม่กี่จังหวัดนะครับวันพุธบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะฮะอีสานล่างนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีกับตราดนะครับแล้วก็ลงมา24กันยาเนี่ยนะเช่นเคยนะครับจะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนี่แทบจะยกภาคเลยนะครับกลางตะวันออกนี่แบบยกภาคเลยนะฮะเหนือนี่ตกแต่ยังไม่หนักนะ24นะครับ25หนักนี่จะเริ่มมาทางเหนือละตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอีสานนี่ยังอยู่ที่โคราชนี่ยังหนักอยู่แล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะฮะตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ลงมาถึงกรุงเทพเลยนะครับรวมไปถึงตะวันออกยกภาคด้วยเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพเราจะเจอฝนตกหนักก็น่าจะปาไป24-25พี่บอย24-25นะครับเตรียมตัวรับมือนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะเอาถึงแค่วันศุกร์นี้ก่อนแล้วกันนะว่าอีสานตอนล่างไล่เข้ามาภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนตกหนักหนักถึงหนักมากเลยนะครับภาคเหนือนี่ยังแค่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แถบนั้นยังไม่ขึ้นไปถึงเหนือตอนบนนะครับ
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
15: อันดับ4วันนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะโดยคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ไวมากแต่ขณะเดียวกันช่องทางเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การติดตามตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องปรามแล้วก็สกัดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนโยบายของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนะฮะซึ่งคุณอรกมลเนี่ยอรมลเนี่ยท่านยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคือทางกรมเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มนำคลิปนะฮะจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือว่าข้อความเชิญชวนแล้วก็แนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นหมายความว่าช่องทางตัวเองอะนะอะไรอย่างนั้นก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินอะไรแบบนั้นก็ท่านเตือนนะว่ามันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์นะครับก็มีโทษนะก็จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับมันก็จริงนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องอันตรายนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์แรงนะครับ
14: ครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: เดี๋ยวนี้นะโจรเนี่ยติดหนี้พนันนะหาเงินไม่ได้ทำไงรู้พี่เข้าไปขโมยพระพุทธรูปตามวัดนะ
15: บุญไม่ทำทำแต่บาป
14: แล้วจะรอดได้ไงอ่ะใช่ไหมคือเวรกรรมมันต้องติดจรวดเลยล่ะนี่นะฮะพระพุทธรูปเก่าแก่วัดดังแถวธัญบุรีนี่นะครับล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ธัญบุรีที่ปทุมธานี
15: อีกแล้วเหรออ
14: ีกแล้วเหรอ
15: ปทุมอีกแล้วเหรอ
14: ปทุมบ้านพี่อีกแล้วนะฮะ
15: สภ.ธัญญาที่พุ่งกลับสนิทกันนะ
14: นี่จับ3นาย3รายนะครับอายุก็ไม่น้อยนะคนหนึ่ง47คนหนึ่ง45คนหนึ่ง43นะครับทั้ง3คนเนี่ยเข้าไปก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปนะครับ4องค์นะครับคือตัวหลวงพ่อเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยวัดเขียนเขต
15: พระอารามหลวงนะ
14: เข้าไปขโมยนะฮะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อพระไพรีพินาศหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชินราชโอ้ทั้งหมด4องค์นะขโมยพระพุทธรูปไป4องค์นะฮะแต่สุดท้ายก็โดนตามจับได้อยู่ดีนะครับจากการสอบสวนคนร้ายให้การรับสารภาพนะครับทั้ง3คนนี่ฮะพาไปดูหูองค์เก่าแก่แล้วเลยเนาะนี่ถ้าไปขายก็คงจะได้หลายแล้วปรากฏนี่ฮะในบ้านเก็บนี่แล้วหลวงปู่ทวดนะครับมีพระอื่นอะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะสงสัยไปแอบหิ้วมานะครับนี่ฮะนะก็เขาบอกว่าเขาไปขโมยเนี่ยไม่ได้มีใบสั่งจากใครหรอกนะครับแต่

0: ต่เนื่องด้วยว่าติดหนี้พนันหรือมีความจำเป็นก็จะเอาพระพุทธรูปเก่าแก่ไปขายองค์ละ 4,000 คนที่มารับซื้อเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบบูชาพระตามตลาดนัดของเก่านี่แหละไม่ใช่เซียนพระที่ให้ใบสั่งมานะก็คือขโมยมาได้เมื่อไหร่มีคนมารับไปแน่นอนเพราะว่าเป็นพวกบรรดาเซียนพระตามตลาดนัดเขาชอบอยู่แล้วพวกนี้คงจะรู้นะว่าจริงๆว่ามันมายังไงนะหรือเปล่าพี่เขาไม่รู้นะว่ามันขโมยมาป่ะ
1: ก็
0: หรือไงหรือว่าเขามีขายกันตามตลาดมือสอง
1: ที่เชื่อมีใบสั่งนะเพราะว่าไปขโมยสุ่มสี่หนึ่งไปขโมยสุ่มสี่สุ่มห้าจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรถ้าเอามาแล้วปล่อยไม่ได้
0: ใช่
1: ต้องมีคนชี้เป้าว่าเฮ้ยเข้าไปวัดนี้นี่นี่นี่นี่ไปยกนี่นี่นี่แล้วก็จ่ายกันจริง
0: ๆอย่ากล่าวหาผมจำนึกผิดแล้วนี่เขาว่างั้นนะเรื่องเวรกรรมขโมยพระผมก็รู้สึกผิดแต่ผมไม่มีทางออกนี่ผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะผมแค่อยากมีเงินใช้ผมทำครั้งแรกครับ
1: แม่บ้านมีประตูไงไม่มีทางออก
0: มีแต่หน้าต่างครับพี่
1: ปีนสิปีนสิ
0: เออบางทีมันมีอะไรขวางครับพี
1: ่โดดสิโดดข้ามสิ
0: ผมนี่ทำเป็นครั้งแรกมีอาชีพขายของมือสองตามตลาดนัด
1: โอ้โหนะอาชีพก็บอก
0: คุณต้องรู้แหล่งอยู่แล้วนะของที่เอามาขายส่วนใหญ่อะ
1: อาชีพก็บอก
0: ค
1: ุ
0: ณรู้อยู่แล้วแหละว่าของนี่ยังไงนะถ้าทำครั้งแรกถ้าตำรวจเชื่อก็คงบอกว่างั้นก็อย่าทำอีกนะนะครั้งนี้ก็ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาวันนี้เพจหลังจากเพจเขาเรียกว่าอะไรถ้าแรนต้องอ่านสิพี่อ่านไม่ออกนิว
0: ตลาดล่างนิวประธานโทษภาษาไทยเขาเขียนอยู่ จะไปอ่านภาษาอังกฤษทำไมครับเนี่ยอินเตอร์จริงเลย อินเตอร์จริงเลย
1: ตลาดล่างนิว
0: เขียนอยู่
1: ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกจะอ่านว่าอะไรวะตลาดล่างเพจตลาดล่างนิวเขาโพสต์คลิปความขัดแย้งระหว่างหลังพระนครกับปู่มหามุนีถ้าพูดถึงปู่มหามุนีนี่เป็นพระไหมหรือเป็นอะไร
0: ปู่มหามุนี
1: ถ้าพูดอย่างนี้นึกออกไหมต้องเป็นผู้ทรงศีลน่ะ
0: หรือศีลอ
1: ะไรอย่างนั้นน่ะโดยที่หลังเขายอมรับว่าไม่ได้ขู่แต่จะกระทืบปากเอ้าที่ฉันอ่านแค่นี้ตกใจเลยนะจะทำผู้ทรงศีลเหรอครับคุณหลานโดยคุณหลานได้เผยสาเหตุที่ทำให้สลิงแตกเพราะลีลาการพูดของปู่มหามุนีแต่หลังจากนั้นก็มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วจนจบเรื่องแต่หลังจากนั้นอีกก็มามีเรื่องเสือดุสิตซึ่งปู่มหามุนีก็เข้าไปผสมโรงพูดจาในไลฟ์สดเสียหายๆทำให้หลังเนี่ยเสียชื่อเสียงจึงเป็นที่มาของการฟ้องหมิ่นประมาทส่วนเงิน 300,000 หลังบอกว่าไม่อยากได้มีเงินอยู่แล้วและไม่อยากได้เงินแบบนี้แต่ตามกระบวนการก็ว่ากันไปถ้าได้เงินจะไปซื้อของแจกย่านฝั่งธนบุรีล่าสุดฮะปู่มหามุนีโพสต์ตอบโต้นี่เดี๋ยวนี้ผู้ทรงศีลท่านใช้แบบนี้นะตอบโต้หลังพระนคร
0: คร
1: ับ นี่ด้งอสมทด้งผังเมืองนี่ต้องสู้กับหลังพระนครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสาว
0: ไอ้ก็มีฉายา
1: ฉายาบอยอะไรบอยลำลูกกา
0: บอยลำลูกกา
1: เออต้องผังเมือง
0: คลองอะไรนะเอาคลองเนี่ยอยู่คลองอะไร
1: คลอง12
0: บอยคลอง12ดูเท่เลย
1: ตลาดล่างมากปจิโกปักซอยแค่ลำลูกกา
0: บอยสมทบอยสมทบ
1: ไม่เอาไม่อยากให้องค์กรเขามาแตกเพื่อน
0: บอยลำลูกกาไหม
1: เอออ่ะล่าสุดปู่มหามุนีก็โพสต์ตอบโต้หลังพระนครลงเฟซนะบอกว่าอ๋อนี่ครับเฟซบุ๊กเขาว่าชื่อว่ามหามุนีเนวดาย
0: เนวดาย
1: เป็นภาพที่เจ้าตัวไปโรงพักแล้วก็โชว์ใบแจ้งความเชื่อว่าเป็นการดำเนินคดีกับหลังพระนครเดี๋ยวเราดูภาพหน่อย
0: ค
1: นนี้ปู่มหามุนีดงนี่คุณหลังพระนครก็ไม่ใช่ผู้ทรงศีลนะ
0: ไอ้คุณหลังนี่คือเขาที่เคยเขาเป็นยูทูบพวกที่เคยอยู่ในเรือนจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่ใจ
0: เหรอ
1: เพราะแต่ไม่ใช่ลุงทรงฤาษีอย่างว่าล่ะ
0: อ๋อ
1: นี่บอกขอมาจัดให้เรียก 300,000 สาดไปสมาชิกคนละหมัดฟ้องตำรวจไม่ฟ้องตรง9แต้ม2เด้งอะไรเขาสักอย่างเนี่ยงง
0: สาววัยรุ่นเขาอะนะ
1: โอ้โหนี่นะโอ้นี่นะอ๋อนี่คือปู่มหามุนีนี่คือหลังพระนครอาจจำหน้าไว้ด้วยเวลาพูดถึงได้นึกหน้าออก
0: ม
1: ีด้งไว้ด้งผังเมืองสบาย
0: เออไม่ไปมีเรื่องใครดีอะถ้ามีเรื่องนี่ตายแต่ป
1: .4ยังมีกับบอยเข
0: าอ่ะคงไม่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เอาอีกแล้วเหรอ
0: เอาอาจจะได้เท่านี้แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าแหมชอบเสียงหัวเราะเราสองคนมากเลยพี่ประภัทรวิภาดาบอก
3: ขอบคุณครับ
0: ก็ถ้าเราทำให้ทุกท่านมีความสุขได้เราก็ยินดีนะครับส่วนใครที่นะติดตามเราก็ฝากด้วยนะครับทุกวัน 1 ทุ่มตรงแบบนี้กันมาเจอกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 1 ทุ่มนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนะนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนาด็อกเตอร์มิเรียมสปีเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมากันแบบช้ำๆเลยวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการสั่งน้ำตาไม่ได้จากเอิ้นขวัญวรัญญาเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวตั๊กแตนชลดานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar.
0: ขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้อง Pulsar Hypermax ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะวันนี้น้องบอสลาป่วยคุณผู้ฟังค่ะยังไม่รู้เลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรคุณผู้ฟังใครเป็น FC น้องบอสธีรพงศ์เข้าไปสืบให้หน่อยเลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรแล้วมาบอกพิมดาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของพิมดาที่มาดูแลคุณผู้ฟังนะคะแทนน้องบอสธีรพงศ์1วันนะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะคะ Facebook Live ค่ะที่ Facebook Live เนี่ยนะคะช่องทางนี้จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงกดไลค์กดหัวใจส่งสติกเกอร์รายงานตัวแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟได้เลยนะคะส่วนหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงกับแป้งโกะได้เลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึง SMS ค่ะยังคงส่งมาได้อย่างต่อเนื่องเลยที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ส่งเพลงมาขอกันได้ส่งมาขอเพลงกันได้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยซิวันนี้มีใครบ้างทาง Facebook Live นะคะน้องฟ้าใสคนสวยนะคะแล้วก็มีพี่รองลาดกระบังบอกว่าลาดกระบังชุ่มฉ่ำมากเลยครับตอนนี้นะคะฝนตกใช่มั้ยล่ะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะมีใครอีกนะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะคะลูกคิตตี้วังว่ารายงานตัวครับพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่ปัดบอกว่าหน้าแตกอีกละไม่ใช่ดีเจบอสนะคะวันนี้น้องบอสลา1วันนะเขาลากันทันหันคุณผู้ฟังบางทีก็ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะลานะนะ FC ไม่ต้องตกใจนะคะพี่สำลีข่าวล้วนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่โอใช่ไหมพี่โอเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ลำดวนเจ้านะคะพี่ทิพย์พาพรด้วยนะคะพี่สนองค่ะคุณแม่เกลทันพี่ชาคนสวยด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่จุ๊บแจงนะคะแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะมีอีกไหมคุณแม่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มมารอขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีพี่นายภูเรศด้วยนะคะคุณแม่ปฐมาว่าไปด้วยค่ะจะเข้านอนแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวส่งคุณฟังส่งคุณแม่ปฐมาขึ้นรถไฟแล้วก็เป็นตู้นอนนะคะเนาะคุณแม่นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็นอนไปด้วยได้เลยนะคะมีใครอีกไหมมีพี่มนพอินเพ็งนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดด้วยนะคะบอกว่าน้องไบยังไม่รู้ตัวน้องไบสไลเดอร์ยังไม่มาใช่ไหมน้องเบลเบตเทียมน่วมสวัสดีด้วยนะครับลูกพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพี่หมดป๊อกนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวนะน้องหนีดูเขาว่าอะไรเขาบอกธีรพงศ์ธีรพงศ์พี่บอสเหรอธีรพงศ์นะคะวันนี้ธีรพงศ์ลานะลูกนะแล้วก็ยังมีพี่แต๋วสะพานใหม่ก็มานะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะหมดหรือยังพี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิษฐ์ด้วยนะคะพี่ตั้มกระต้อบอกบางพลีก็ชุ่มฉ่ำนะคะพี่นิ่มบอกว่าฉะเชิงเซาก็ชุ่มฉ่ำนะคะช่วงนี้เนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะเหมือนจะตกทั้งอาทิตย์แล้วก็หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพายุเข้าหรือเปล่านะคะยังไงก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ทำให้อากาศมันเย็นลงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลุงต่อยแก่แล้วด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังพี่ภัยศรีหวังผลด้วยเนาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะคะพี่รัฐแท็กทายแล้วเนาะใครอีกไหมหมดแล้วล่ะนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วรถไฟออกก่อนหน้าหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ไดละพรไดเพลงนี้นะคะจากน้องพรจัตพรค่ะก่อนนั้นมีจื่อบ่อจากการตองทุ่งเงินด้วยจื่อกันบ่ล่าบ่จื่อจ้าบ่หลาบจ้าแต่ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: คุณเทียบครับ
0: คุณเทียบพี่เทียบพี่เทียบโทรจากที่ไหนคะพี่เทียบ
2: จังหวัดศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษเหรอพี่เทียบทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี
2: ้ฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อเออไม่น่าถามเลยอ่ะเนาะก็ต้องฟังเพลงสิใช่ไหมนอกจากฟังเพลงทำอะไรอยู่อีกไหมคะ
2: ก็ไม่ได้ทำอะไรก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันทำงานป่ะ
2: ก็ทำอยู่ครับ
0: ทำอะไรอ่ะพี่เทียบ
2: ช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาครับ
0: ปึ้งเสียงระฆังมาเลยปึ้งสวัสดีสาธุด้วยนะคะเออสร้างศาลาที่ไหนคะวัดอะไรคะ
2: พยอมครับ
0: วัดพยอมเหรอ
2: โคกพยอมครับ
0: โคกพยอมใช่ไหมคะที่ศรีสะเกษเนาะทำไมถึงต้องสร้างศาลาคะที่วัดเป็นอะไรคะศาลาเป็นอะไร
2: มีงานบุญมาก็เลยต้องสร้างครับ
0: สร้างใหม่อ่ะเนาะ
2: มีโครงการครับมีโครงการมาครับ
0: อ๋อก็คือสร้างใหม่ใช่ไหมคะ
2: คือสร้างติดกระจกอะไรอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อศาลาเดิมมันไม่ได้มีกระจกไม่ได้ติดแอร์อะไรอย่างงี้เนาะก็พัฒนาให้มันดีขึ้นประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับพัฒนา
0: ดีจังเลยเนาะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวศรีสะเกษเนาะแถวๆนั้นเรียกว่าอำเภออะไรคะ
2: ขุนหารครับ
0: อำเภอขุนหารเนาะก็มาช่วยกันทำบุญเนาะจะได้สร้างวัดสร้างศาลาให้กับประชาชนนะคะได้เข้าไปที่วัดแล้วก็แบบได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะพี่เทียบเนาะ
2: ครับ
0: อืมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ให้บุญนำพาหมายไทยใจจะมันครับ
0: ตึง เสียงระฆังมาอีกแล้วเกี่ยวกับบุญจริงๆนะพี่เนี่ยนะชีวิตพี่นี่วนเวียนอยู่กับบุญเนาะขอเพลงยังก็เพลงเกี่ยวกับบุญเลยอะ เออเป็นคนมีบุญนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
2: ครับคุณ
0: มอบให้ใครไหมคะพี่เทียบเพลงนี
2: ้ทุกคนที่ฟังอยู่ครับเสียงด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะฝนตกไหมศรีสะเกษ
2: ตกเมื่อวานฟ้าเริ่มอยู่ครับลงที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สายล่อฟ้าอยู่ครับเมื่อวาน
0: อ๋อเมื่อวานมีสายล่อฟ้าด้วยเหรอฟ้าผ่าเหรอ
2: ฟ้าผ่าในวัดครับเมื่อวาน
0: ม
2: ีสายล่อฟ้าอยู
0: ่เอาเห็นมองเห็นเลยใช่ไหม
2: นังแป้งลูกพี่โดนไฟดูดอยู่ครับก็สวดมนต์อยู่ครับ
0: น่ากลัวมากเลยเนาะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะ
2: ไม่ผมไม่ได้อยู่กลางแจ้งผมอยู่ในที่ร่ม
0: นะ
2: ครับ
0: ดีแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยนะพี่เทียบนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับเช่นกันครับ
0: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
2: ้ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับสวัสดีแก่ทุกท่านครับผม

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะฮะเสียงปรบมือใดครับในห้องส่งครับนะฮะ
1: ยังยิ้มง่ายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจเมื่อวันที่29กันยายน2567ค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: 20:50 แล้วนะคะเวลานี้ยังมีใครทานอาหารกันอยู่ไหมเอ่ยคุณผู้ฟังคะคนไทยนี่นะเรื่องกินนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะร้านอาหารก็จะเปิดทั้ง24ชั่วโมงก็มีบางร้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องกินคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะของอร่อยนี่มีให้เลือกทุกมื้อทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็หายไปทันทีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียให้กระต่ายบินโททอลช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมนะคะกระต่ายบินโททอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้ค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาน่าจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนในไลฟ์สดนะคะ Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์ตัดไปแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือมันรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัตินะคะน้องเหนื่อยนะน้องทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ให้คอมพิวเตอร์เขาได้รีเซ็ตตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเนาะใน TikTok ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสีเผือกค่ะคนด่านเกวียนบ่อสร้างกลางจ้องชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพรรคประชาชนเจาะหารือคดีพาวุธประชุมสสพรรควันพรุ่งนี้ยืนยันพรรคหนุนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขานุการพรรคประชาชนเปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งฟ้องคดี Forex TD โดยมีรายชื่อของนายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยซึ่งคาดว่าแกนนำพรรคจะหารือว่าหากสสต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่และพรรคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุมสสพรรคในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าพรรคไม่ปกป้องพร้อมให้ส.ส.ของพรรคเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปปช.ฟันอดีตที่ดินภูเก็ตกับพวก11รายเอาที่ป่าสงวนเทือกเขากำมะลาไปออกโฉนดโดยมิชอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายโพชิตปิดดำเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกับพวกกรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดินตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2553ถึง2554โดยมิชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายขณะที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ดินเป็นแปลงเดียวกับผู้ขอนำมารังวัดและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากำมะลาซึ่งนายภูชิตมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157รวมทั้งกฎหมายปปช.และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอีก10รายมีมูลความผิดทางอาญาตามความผิดที่ปปช.กำหนดทั้งนี้ปปช.จะส่งสำนวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาพร้อมส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและแจ้งผลให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินต่อไปย่าสาวไทยที่ถูกแฟนหนุ่มฆาตกรรมที่ไต้หวันวอนรัฐนำอธิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดกรณีสาวไทยอายุ36ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ญาติโพสต์ประกาศตามหาต่อมาพบเป็นข่าวถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันทำร้ายเสียชีวิตหลังคบหากับแฟนหนุ่มได้1ปีโดยสาวไทยเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่ไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนมีกำหนดกลับไทย14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจและเมื่อ18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวแจ้งว่าแฟนหนุ่มได้ฆาตกรรมในโรงแรมก่อนขับรถไปอีกเมืองนำศพแช่ตู้แช่แข็งก่อนที่จะถูกตรวจค้นและจับกุมล่าสุดญาติของสาวไทยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่2กันยายนถือว่าผิดวิสัยกระทั่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งการเสียชีวิตให้ได้รับทราบจึงขอความอนุเคราะห์ทางการไทยประสานดำเนินการทั้งหมดและหลังจากคดีเสร็จสิ้นขอให้ส่งอธิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล Sแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งราย
0: ไอยาราน
2: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
2: อะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะไลฟ์สดก็กลับมาแล้วนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะเข้ามาช่องทางนี้กันได้เลยนะคะเข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่คุณผู้ฟังเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะทักทาย1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
4: ช่างรถอุบลครับผม
3: ช่างรถอุบลเป็นช่างเหรอคะ
4: ผมซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
3: ว้าวเลิศเลยล่ะอยู่อำเภออะไรอะคะเนี่ย
4: อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองใช่ไหมคะร้านอยู่ตรงไหนบอกได้ไหมอ
4: ยู่บ้านน้องเมฆตำบลหัวเรือนี่แหละครับ
3: อืมซ่อมระบบไฟในรถของทุกแบบทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: ผมทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยครับแล้วก็ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ
3: อ๋อซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหมคะพวกแบบถ้าคอมพิวเตอร์เสียอะไรอย่างนี้มาให้พี่ช่างรถซ่อมได้ใช่ไหม
4: ครับผม
3: ดีเลยนะคะนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมรถซ่อมระบบไฟอะไรต่างๆเนาะ
4: ครับ
3: นะคะอ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: ซ่อมพัดลมอยู่ครับ
3: อ๋อเหรอคะปิดร้านหรือยัง
4: ก็ผมทำตอนกลางคืนด้วยครับแต่ว่าปิดร้านนะครับ
3: อ๋อปิดรับหน้าร้านแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานต่อเนาะ
4: ครับผม
3: อืมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างทำงานคะ
4: ขอกำลังใจครับผม
3: นี่ขอกำลังใจจากใครคะ
4: ก็จากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ
3: นี่แล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
4: ให้ช่างออสน้องมุกครับผม
3: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ครับ
3: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมพ์ดาก่อนนะคะ
4: ครับผมได้ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สุดยอดเลยขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จไวๆจะได้พักผ่อนเร็วๆนะคะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: เอาละค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังใจนะคะเดี๋ยวพาเรตชุดนี้เอาเป็นแบบกำลังใจดีๆแล้วกันนะคะฟังแล้วรู้สึกดีทั้งชุดเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันว่ามีเพลงอะไรบ้าง

0: ู้ฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาเลยนะคะโลกทั้งใบจากพี่เล็กรัชเมศขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์เริ่มใหม่ที่ทุกวันค่ะจากน้องกล้วยคลองหอยโข่งและคลื่นจากแพรชนานะคะมีกำลังใจแล้วแล้วก็สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนะมีแรงสู้แล้วด้วยนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวกันหรือยังพร้อมหรือยังขึ้นรถไฟกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เกี่ยวชุมพรและพี่นกสุพันพี่สุพานครศรีและยายแสงบางนาพี่อนันต์โคราพี่หนุ่มหนองแต้สุพันพี่หนุ่มพิกุลนครศรีลุง935แท็กซี่พี่วอนจังหวัดกาญพี่หนึ่งโรงก๊อกและพี่พลสุโขทัยพี่วันชัยนครศรีวู้ฮู้ไม่น่าเชื่อเลยเรียกได้ยังไงเป็นกรขนาดนี้นะคะอ่ะสวัสดีนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะมาแล้วแม่นะคะรัวมาเลยพี่หนูไข่ด้วยพี่สุภวัฒน์พี่เอสุดหล่อน้องบอมจอมซ่าลูกคิตตี้วังว่านะคะอันนี้เป็นการขึ้นไลฟ์นะคะครั้งที่3แล้วเพราะวันนี้หลุดบ่อยเหลือเกินเน็ตไม่ค่อยดีเนาะคุณผู้ฟังพี่สมศรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะพี่ภูรัตนพันธ์พี่ไตรรัตน์นะคะมีลูกแชมป์นะทักทายแล้วพี่วัฒนาพรด้วยนะคะพี่ทศพลเสียเปียกคนนำไงจากไคระนะคะแล้วก็น้องฟ้าใสพี่ณัฐพงศ์นะคะพี่จรัสวราพุทธหมดหรือยังหมดหรือยังดูซินะคะพี่ณัฐพงศ์ทักทายแล้วเรียบร้อยคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่พยาวกลิ่นเกลานะคะพี่เมธสิทธิ์บอกว่าฝนตกแรงมากครับคลื่นกระทบลาดกระบังครับผม ลาดกระบังฝนตกใช่ไหมคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกนะคุณแม่ประนอมทักทายกันแล้วนะคะมาทางทิกตอกกันบ้างนะคะน้อง F อาทิตย์ด้วยนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่บาสสตูดิโอด้วยพี่บาสนะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่สาโรจน์ลูกฟ้าใสมา2ช่องทางเลยนะคะพี่อ้อยพิมพาพรด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะน้องแบมแบมด้วยพี่นิสาด้วยนะคะช่องทางไลฟ์ก็มากันเพียบเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะทักทายกันไปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะหมดแล้วนะคะเรียบร้อยพี่หญิงสีนะเพิ่งมาทันพอดีเลยนะดูซิมีใครอีกไหมนะคะพี่รองลาดกระบังก็มาพี่วิทย์นครสวรรค์ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่การทัศนะมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

พลงนี้ค่ะสุดแขนทศกัณฐ์จากพิการทัศนะนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่มาเปิดให้ฟังกันในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองค่ะพิการทัศนะเขียนเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะนี่แหละเอกลักษณ์ในการทำเพลงของพิการก็คือยังไงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวรรณคดีนะคะ

ที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบาบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กสเรนนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12ค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนค่ะ

0: เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นกกรุงหัวจุกนี่ได้ยินเสียงไหมควิกควิกควิกควิกควิกนะคะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลนครศรีนะคะจัดให้แล้วนะคะพี่หนุ่มเอาล่ะคุณผู้ฟังขาตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลามาเล่าเรื่องสั้นกันแล้วนะคะนิทานเรื่องสั้นวันนี้จะเป็นนิทาน18บวกนิดนึงนะคุณผู้ฟังนิดนึงนะใครที่บ้านไหนมีเด็กฟังอยู่ควรให้คำแนะนำนะคะมีเต่า2ตัวมีอะไรกันในป่าตัวเมียก็นอนหงายตัวผู้ก็อยู่ข้างบนเสร็จธุระแล้วเขาจะแยกย้ายกันเขาก็เลยนัดกันว่าอีก3วันมาเจอกันใหม่ที่เดิมเวลาเดิมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป3วันผ่านไปใกล้ถึงเวลานัดเจ้าเต่าตัวผู้คิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์เต่าตัวเมียก็เลยรีบออกไปเร็วตัวเมียจะได้เจอจะได้เจอตัวเมียเร็วๆนะคะพอไปถึงปรากฏว่าตัวเมียเนี่ยมาถึงก่อนแล้วนะแถมนอนรอด้วยท่าเตรียมพร้อมตัวผู้ตกใจก็เลยถามว่าเธอทำไมเธอรีบมาเร็วจังเลยอ่ะแถมยังทำท่าเตรียมพร้อมอีกต่างหากตัวเมียตอบกลับว่ามาเร็วอะไรล่ะฉันนอนอยู่อย่างนี้มา3วันแล้วและเธอก็ไม่พลิกฉันกลับล่ะพลิกเองไม่ได้ติดกระดองพลิกกลับด้วยนี่นอนอย่างนี้มา3วันแล้วไม่ได้มาเร็วก็เป็นเรื่องเล่านะคะของค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมนาแล้วนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยที่พร้อมจะมอบความสุขนะคะนะความอุ่นใจผ่านเสียงเพลงว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะไม่เหงาเรายังมีเพื่อนนะคะละนะก็อยากฟังเพลงอะไรนะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะก่อนที่จะไปว่ากันต่างๆนานานะคะเรื่องราวของเพลงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ด้วยพูดถึงเพลงของเราก่อนดีกว่า3งานเพลงต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังมาตั้งแต่เพลงแรก3เพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะจะต้องทราบว่ามีเรื่องราวของอะไรแฝงอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอก

ันนี้พาไปเที่ยวลาดลีนะจ๊ะนะคะพาไปซื้อโอ่งมังกรวันนี้นะคือแบบเอ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ผู้ฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักร้างราดรีนะคะงานจากคุณเต๋านะคะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวใช่ไหมเออแล้วก็อีเรารู้สึกว่ามีอีกหลายเพลงมากๆคุณผู้ฟังที่ว่าด้วยเรื่องของจังหวัดราชบุรีนะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีราดรีนี่แหละนะคะเริ่มต้นมากับดำเนินจ๋าโอ้โหอันนี้จริงๆต้นฉบับก็คือครูสุรพลนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะคะก๊อตจักรพันธ์มาฝากแล้วก็ต่อด้วยสาวดำเนินนะคะพี่จอมขวัญกัลยาแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงนี้กำลังมาแรงเออมาแรงมากๆเลยล่ะนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะหลายคนก็นะร้องตามบ้างคัฟเวอร์บ้างหรือไม่ก็นำไปทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอต่างๆมากมายเลยนะคะกับรักร้างราดรีจุดเด่นของเพลงนี้เนี่ยตาลคิดว่าก็คือเสียงเลยนะเพราะมากเลยฮะแล้วก็เรื่องราวเนื้อหาก็ดีด้วยนะคะก็อยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะรักร้างราดรีนะคะเต๋าแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้นะคะอุ้ยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะฮิตมาราธอนของเรานะคะ3เพลงต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่จองเข้ามาได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะคะรออยู่ตอนนี้นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะหรือว่าอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าขอเพลงฝากแฟนผมด้วยนะคะของพี่เดวิดอินทีจากน้องต้องระยองแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชขอบคุณครับนะอ่ะนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยสำหรับทาง SMS นะคะแล้วก็ตอนนี้สวัสดีทักทายนะคะสมาชิกของเราที่เข้ามารับชมทางไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคุณผู้ฟังจริงๆนะคะก็ช่วงนี้ต้องคอยฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศบ่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆยังไงคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะออกไปข้างนอกเตรียมร่มนะคะเสื้อกันฝนหรือว่าจะมีแบบรองเท้าอะไรไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยช่วงนี้แบบติดๆกันนะคะเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาจัดรายการก็ฝนตกเหมือนกันที่อสมทแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะคะก็เลยต้องรีบวิ่งเข้ามาก่อนกลัวเดี๋ยวหนักนะคะอ่ะแนะทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุอย่างเป็นทางการนะคะนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะมีหลายคนนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอในไลฟ์นะคะใน TikTok บ้างอะไรบ้างก็คือนะคะนี่แหละนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่สามารถฟังทางวิทยุได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะที่เพจของเราก็มีหรือจะฟังทางแอปก็ได้นะคะของอสมทของเรา MCOT Connect อันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android มีไว้ในมือถือก็จะสะดวกมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เรามารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจรออยู่นะคะที่022481366นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้เริ่มต้นมากับ3เพลงเช้าๆหวานๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปแดนซ์กันหน่อยเอ้ยมันต้องได้สิงานจากน้องสยามโมนะคะฟีเจอริ่งกับโยเนียว่าไงรูปหล่อ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากลับแหล่เนี่ยนะอู้ตรดิษนะคะอุ้ยตุ๊จุ๊ย เดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เข้ามาทางเพจของเรานะพี่เลิฟอู้พี่เลิฟมาแล้วเนาะแล้วก็มีพี่เรื่องนิดนะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ลิซ่าพี่บุญเพชรนะคะพี่วิจิตพี่จรัสนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะพี่ประจวบพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์พี่คันชิตนะคะพี่ฮาร์ทนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยเยอะเลยพี่เบรเบตพี่นิรันพี่มาดาพี่สิริพรนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันประมาณนี้ก่อนสายของเรามาแล้วนะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะจากลับแลอู้ตรดิตถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
1: ถูกต้องนะคะพี่แก้วเคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังเคยแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครั้งแรกเนี่ยพยายามสุดๆเลย
1: อันนี้เหรอครั้งแรกครั้งนี้นะ
2: ครั้งแรกเลยครับเนี่ย
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนหนูเคยเปิดเพลงไปให้อยู่บ้างใช่ไหมคะที่ฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเควันนี้ถือว่าเป็นวันดีโชคดีเหมือนกันค่ะค่ะได้คุยกันเนาะอยู่ลับแลล่ะคะ
2: ครับ
1: ฝนตกไหมคะวันนี้ที่ลับแล
2: ตอนเช้าตกครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มี
1: อากาศเย็นหรือสี่อากาศเย็นไหมคะพี่แก้ว
2: ก็เย็นเริ่มเย็นครับ
1: เริ่มเย็นโอเคเริ่มเย็นเย็นมาแล้วนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังโอ้โหเพลงนี้เพราะมากๆพิษรักพิษณุโลกค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะชื่นชอบเพลงนี้เป็น
2: ช่วงนี้มีงานรังสรรค์ด้วยครับ
1: อะไรนะคะ
2: มีงานรังสรรค์หวานครับที่อุตรดิตถ์ครับจังหวัดครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเออดีจังเลยนะคะอยากไปเที่ยว
2: เป็นงานเทศกาลครับ
1: ค่ะแบบจัดทุกปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่โอเคได้เลยพิษรักพิษณุโลกนะคะคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มเพลงนี้เพราะมากเพราะมากๆแล้วก็ต้องเนี่ยต้องเปิดเป็นแบบว่าเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะพี่แก้ว
2: ครับ
1: เน
2: า
1: ะได้เลยแล้ววันนี้พี่แก้วอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
2: ฟังทุกคืนเลย
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แก้วว่ามีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ได้เลยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับเป็นเดียวกันครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ฟังทีไรก็โหนะคะเพราะมากเลยค่ะเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกนะคะเสียงเพราะๆที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของแฟนๆนะคะนอกจากที่จะมีผลงานการแสดงตลกให้เราแบบได้ฮากับมุกนู้นมุกนี้นะคะการแสดงด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงนี้แหละที่แบบโอ้โหเพราะมากเป็นตำนานเป็นต้นแบบด้วยนะคะนะคะสำหรับพิษรักพิษณุโลกของคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็มีเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องแก้นะคะร้องแก้ก็จะเป็นคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นคุณบีนะคุณบีมนทกาหรือชื่ออะไรประมาณนี้นะคะที่เคยร้องไว้แล้วก็ตอนหลังพี่สาวหนูก็นำมาร้องด้วยอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นนี่แหละค่ะคอยพี่ที่พิษณุโลกเหมือนกันคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะเคยเปิดอยู่นะคุณผู้ฟังคือชอบมากเลยส่วนตัวก็ชอบเมโลดี้แล้วก็เรื่องราวในเพลงด้วยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะสำหรับพี่แก้วจากลับแลอู้ตรดิษฐ์นะคะที่แนะนำทำไมไม่เรียกธรรมดาไม่ได้ต้องอู้ตรดิษฐ์นะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะแนะนำงานเพลงแบบทางหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเนี่ยได้ฟังปั๊บเลยคุณผู้ฟังนะฝากมาได้เลยนะคะที่022481366นะคะวันนี้เพลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทยอยเปิดให้มากที่สุดในเวลาของเราที่มีนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนี่แหละนะขอบคุณมากๆนะคะที่โทรเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ข้อความต่างๆมากมายให้กำลังใจดีเจนะคะอ่ะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะเสียเปียกนะแล้วก็มีพี่ชนินบอกว่าฟังทุกคนเลยใช่ไหมหมายถึงว่าที่ลูกทุ่งมหานครใช่ไหมคะเพราะว่าทำงานกลางคืนมาแรมปีแล้วก็จัดเพลงและพูดคุยทักทายเสียงเพราะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่วิรนนท์เหรอวิรนนท์นะคะสวัสดีคุณสุจิตรานะคะคุณนาตาลีด้วยนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดนี่พี่นารีนะบอกขอเพลงจริงครึ่งเดียวของน้องมินตรานะคะพี่นักรบมีใครอีกขอบคุณค่ะนะคะขอเพลงเข้ามากันเยอะเลยวันนี้นะคะหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่นันทาพี่แดนสุรินนะคะแล้วก็คุณแบงค์จากฟินแลนด์ด้วยนะคะโอ้วันนี้มีหลายคนที่หายไปนานด้วยเหมือนกันนะคะนะคะแวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะผู้ฟังจะบอกว่ากิจกรรมของเรานะคะผ่านไปด้วยดีสนุกสนานมากเลยแม้ว่าอากาศจะร้อนนิดนึงเนาะมันก็ช่วงนี้นะพอฝนไม่ตกก็โอ้โหแดดร้อนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันที่19 กันยายนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะFood and Ride นะคะจอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็ไปที่สามโคกปทุมธานีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่นะคะหลายๆคนสนใจกันอย่างมากเลยแล้วก็นะคะดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันด้วยนะคะสนุกสนานกันมากๆนะคะกับผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะนะน้องสาวศิลปินแกรมมี่โกนะคะทั้ง2ท่านเลยนะคะน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะโอ้โหเต็มที่กันมากๆเป็นงานคอนเสิร์ตที่แบบเราจัดกันแบบอบอุ่นนะคุณผู้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดกันเลยนะคะสนุกสนานมากๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราจะขาดไปไม่ได้คือนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนะคะคนแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจ๊สีสามโคกนะคะเราไปทำกิจกรรมกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณของเจ๊สีสามโคกก็คืออยู่ด้านหน้าของตลาดอิงน้ำสามโคกเลยคุณผู้ฟังสามารถไปเที่ยวได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะก๋วยเตี๋ยวมีหลายแบบหลายเส้นมากนะคะนี่แนะนำเป็นหมี่เปาะนะคะ อันนี้ชอบส่วนตัวนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจสีด้วยเพราะว่าวันที่เราร่วมกันจัดกิจกรรมเนี่ยเจสีก็คือทำบุญนะคะถวายแด่องค์พาแล้วก็อาหารเลี้ยงอาหารทุกคนเลยใครไปก็คือได้รับประทานกันหมดทั่วทุกคนเลยที่ไปแล้วก็โอ๊ยไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนั้นมีลูกชิ้นลูกชิ้นของเจสีก็อร่อยนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะอร่อยมากแล้วเขาก็รับจัดเลี้ยงด้วยนะผู้ฟังติดต่อได้เผื่อใครอยากเอาไปแบบจัดงานเลี้ยงมีเอาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนมจีนเขียวหวานด้วยที่พูดนี่หิวแหละที่พูดเนี่ยเอาจริงๆ จริงๆเลยอะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกนะคะนะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองตราธงทองนะจ๊ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตค่ะก็เลยบอกเลยนะว่าวันกิจกรรมเนี้ยนะคะผู้โชคดีก็คือโอ้โหนะคะกดของกลับบ้านนะคะของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะนะจะบอกว่ากิจกรรมเรามีอีกเยอะเรามีตลอดทั้งปีนะคะกันยายนผ่านไปกันยาแล้วก็อะไรตุลาพฤศจิกาธันวายังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะที่เพจของเรา LTM FM 95เนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆ
0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดเสียงเพราะๆนะคะของน้องเวียงนฤมลนะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังคิดถึงแฟนเก่านะฮะ

องหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะคุณมองกันจากพี่น้องหลายๆค่ะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นะคะก็เป็นเสียงสดๆนะคะจากบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะที่เราก็จะนะเก็บมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้โอ้โหเพลงหลังไมค์เยอะมากๆนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งเพลงก่อนที่จะไปพักนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะขอหยิบเพลงที่พี่มีนจากบางกะปิฝากมาก่อนละกันหนึ่งผลงานนะคะลูกทุ่งเนาะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เปิดเพลงนี้แล้วมีแต่คนร้อนตัวทำไมเป็นงั้นน่ะผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนะคะงานจากพี่สนุกสิงห์มาศนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังใหม่จากพี่แอมจันทบุรีนั่นเองนะคะนะก็จัดเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่02-248-1366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีคุณแม่ชนิศรานะคะขอเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะพี่สมชาวจากสู้รัฐนะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่พรศักดิ์ไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าฝนกำลังตกรินรินเลยฟังเพลงหวานๆซึ้งๆบรรยากาศมันน่านอนจริงอันนี้ก็จริงน่านอนจริงนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะพี่สุกรีนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ้านะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้เพิ่มเติมนะคะนะคะเรายังเหลือชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของมาลีฮอนน่านะคะแล้วก็โอ้โหนะเยอะมากเลยก็เลยขออนุญาตจิ้มมันหนึ่งนะคะนะเพลงพร้าวกันละกันเนาะไม่ได้เปิดนานแล้วแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้านะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่02-248-1366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะและสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหนะแม้ว่าจะได้ เรียกชื่อกันอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยสายหน้าใหม่เลยนะสวัสดีจ้าน้องแชมป
4: ์สวัสดีครับพี่ตาลคนสวย
1: โอ้โหสดใสมาเลยปากหวานด้วยนะนะฮะอย่างที่บอกนะคะว่านะน้องแชมป์ก็มาฟังทุกวันทุกชั่วโมงเลยหรือเปล่าแชมป
4: ์ครับผม
1: ตลอดทั้งวันเลยเหรอคะ
4: ครับผม
1: โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังที่เลือกสายน้องแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะน้องแชมป์เพิ่งจะเป็นผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเรามาด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยอยากจะให้น้องแชมป์นะแชร์หน่อยว่ารีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันเสาร์สนุกไหมชอบไหม
4: สนุกมากครับพี่การ
1: แล้วชอบกิจกรรมไหนบ้าง
4: ทุกกิจกรรมเลยคร
1: ับ เหรอเห็นแชมป์แบบตั้งใจฟังเพลงมากเลยอยู่หน้าเวที
4: คร
1: ับ นะคะแล้วตอนที่ไปเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคกได้ซื้ออะไรบ้างได้กินอะไรบ้าง
4: ซื้อหมูสเต๊กมาฝากแม่อยู่คร
1: ับ โอ้น่ารักจังเลยซื้อหมูสเต๊กมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะเขาหมูสเต๊กเขาดังเลยตรงนั้นแล้วก็มีห่อหมกปลาด้วยพี่ตันซื้อห่อหมกปลากลับมาด้วยแล้วก
4: ็
1: ซื้อผักเยอะมากนะคะอุดหนุนอย่าอุดหนุนนะคะคุณยายเขาก็มาขายกันคุณเนาะใช่ไหมนะคะ
4: คุ
1: ณแชมป์ก
4: ็
1: ซื้อหมูสเต๊กมาฝากคุณแม่น่ารักมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เรากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยที่ร้านเจสสีสามโคกเราก็ไปที่ตลาดน้ำแล้วก็หลังจากนั้นเราไปทำบุญกันด้วยเนาะที่วัดโบสถ์นะน้องแชมป์เป็นยังไงบ้างเคยไปไหมคะก่อนหน้านี้เคยไปวัดโบสถ์มาก่อน
4: ไม่เคยครับพี่การ
1: ไปครั้งแรกเลยนะกับกิจกรรมของเรานะคะโอเคนะคะก็ถือว่าได้ไปสนุกด้วยการไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยเนาะ
4: ครับผม
1: นะคะอะอยากให้น้องแชมป์ฝากถึงแฟนๆที่เขาบอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยอะรอบนี้ไม่ได้ไปพลาดไปทำยังไงดีคะแชมป์
4: ไ
1: ม
4: ่รอบหน้าคือไปกิจกรรมครับ
1: ต้องทำยังไง
4: ติดตามพี่แฟนเพจ LTM เต็ม95ครับ
1: นี่สุดยอดขอบคุณมากเลยครับแชมป์นะคะอ่ะนะวันนี้แชมป์บอกว่าอยากฟังเพลงของแต่พรหัสเหรอ
4: ครับผม
1: เหรอที่หนึ่งในใจฉันใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: พี่เมธิชาครับ
1: เหรอไม่ได้เดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้เขาฟังคนเดียวต่างหากได้ไหมฮะได้ไหมไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้
1: อ๋อไม่ได้นะแชมป์นาวโอเคก็เห็นบอกว่าอยากมอบเดี๋ยวพี่มอบให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกันอยู่แล้วไงเดี๋ยวพี่แบบดึงไฟล์ออกมาให้เลยไม่ได้อ๋อไม่ได้นะโอเคแชมป์ได้เลยขอบคุณมากๆอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวน้องแชมป์พูดตามพี่ตาเลยนะครับ
4: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะ
4: เจอคำไหนงานหน้าครับพี่ตาล
1: จ้าสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
1: น่ารักมากๆนะคะเอาล่ะนะฮะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะหลายคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้นะช่วงหนึ่งเราเปิดกันแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ห่างหายไปสำหรับดวงใจค่ะงานจากปรางทิพย์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโฮมสเตย์นะคะงานจากน้องแพรชนาตั้งใจมารักจากสองหนุ่มนินทมรินและโอมทัพห้านะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าไม้นะคะน้องแชมป์จากโชคชัยสี่เนี่ยเขาฝากมากับที่หนึ่งในใจฉันแต่พารหัสนะคะก็ถือว่าทั้ง4เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีหวานลึกซึ้งแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนโปรดด้วยนะคะโปรดปรานเป็นที่หนึ่งในใจไงนะคะก็ยินดีจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95นะฝนตกอ่ะด้านนอกเมื่อสักครู่นี้ออกไปดูมานะคะคืนนี้ก็คงจะยาวๆคุณผู้ฟังเวลาฝนตกแบบไม่หนักอ่ะมันจะแบบยืดเวลาเนาะสังเกตไหมคะนะถ้าเกิดว่าตกหนักๆปุ๊บมันจะแบบไม่แบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เจ็บที่ยังรู้สึกนะมีแนะนำเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็มีใครเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประเดิมสวัสดีค่ะพี่ณภศรนะคะบอกว่าน้องลูกตามีโครงการมาตรังไหมยังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามีเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะเผื่อมีงานมีคอนเสิร์ตเนาะสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะพี่อุดรหรือเปล่านะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่หนูเพียรขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่นพดลบอกติดตามอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงที่ฝากมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วกันก่อนก็แล้วกันเนาะน้องต้องระยองรอนานมากแล้วเนี่ยงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะฝากแฟนผมด้วย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ๆไม้เมืองมาฝากค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากสังกัด S1 Music คำร้องทำนองโดยคุณวีร

งานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากไม้เมืองค่ะกับเพลงตามหานะคะโอ้โหเนื้อหาดีมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆแล้วเราก็คงจะอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยแค่รับฟังนะคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องเป็นสถานะคนรักหรือแฟนหรืออะไรเงี้ยนะคะคือเพื่อนก็ได้นะหรือว่าเนี่ยสักคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยบางในโซเชียลเดี๋ยวนี้เป็นใครก็ไม่รู้ด้วยนะที่เราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะแต่เห็นมีหลายๆคนที่เขาอาจจะมีคลิปวิดีโอออกมาว่าโอเคชีวิตช่วงเนี้ยเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคที่มันแย่ๆนะคะก็มีคนในโลกโซเชียลนั่นแหละนะคะที่เข้ามาให้คำปลอบโยนปลอบใจให้กำลังใจแล้วก็โอ้โหรับฟังอ่ะคุณผู้ฟังทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะเราก็แค่อยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนคนนั้นอยู่แค่นั้นเองนะคะเพลงนี้ถูกอกถูกใจนะคุณผู้ฟังนะฟังแล้วรู้สึกโอ้นะมันดีจังนะคะดีต่อใจจังเลยก็แนะนำเข้ามาได้นะคะทุกชั่วโมงนะคะของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับตามหาไม้เมืองค่ะสนับสนุนโดย

0: ยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้ก็ต้องรีบเปิดแหละดอกชบาสีแดงน่ะคืออย่างนี้มีที่มาอุ๊ยเราทำอะไรเรามีเหตุผลนะคะวันนี้มีสายหลังไมค์ฝากเข้ามานะจริงๆเป็นสายหน้าไมค์ด้วยซ้ำไปนะคะถึง3สายด้วยกันกับดอกชบาสีแดงนะคะต้องขอบคุณพี่อ้อมสุราษฎร์พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็พี่ขวัญจากสุโขทัยด้วยนะคะฝากดอกชบาสีแดงมาเดี๋ยวตันขออนุญาตจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตแล้วก็ต่อด้วยอีก1งานเพลงที่มีทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะกับงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับดอกชบาสีแดงนะคะกับมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่7นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเยอะเลยจนทำให้เพลงยังอยู่ในชาร์ตนะคะทั้ง2เพลงเลยนะคะขอบคุณแทนน้องเพชรด้วยเลยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: คนที่รอคอยนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มจอลำพูนนะคะตอนนี้23:53นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหในไลฟ์ยังอยู่กันหนาแน่นเลยอ่ะวันนี้นะคะสวัสดีทั้ง70ท่านนะคะในไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายค่ำคืนนี้เช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โจพี่ก้องนูโวนะคะส่งท้ายแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะร่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะนะความห่วงใยนี้นะคะส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านจากดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกัน2 ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เจอกัน4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะหายไป2วันไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะชีวิตเมียเช่าจากพราวภัทรวดีค่ะตามมาด้วยไม่อยากพกเมียจาก MC2 ฟิชเชอริ่งกับเอกชัยศรีวิชัยนะคะและปิดท้ายด้วยเมียพี่มีชู้นี่ต้องบอกเลยว่าอาชัยเมืองสิงห์นี่ในน้ำเสียงเขานะมีความเจ้าชู้มากกว่าผู้หญิงที่จะเอ้ยเมียพี่มีชู้นี่ทำไมแบบผู้ชายถึงมีน้ำเสียงที่ดูเจ้าชู้จังเลยขนาดนี้นะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้นะคะฟิชเชอริ่งกับ2ศิลปินสาวแสนสวยสุดเซ็กซี่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยอาสยามและจ๊ะอาสยามนะคะน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะใครที่อยากฟังผลงานเพลงอะไรตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะขอบคุณกระสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เที่ยงคืน15นาทีนะคะเวลาดีๆแบบนี้สำหรับชาวมหานครคนนอนดึกค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกันกับสายหน้าไมค์โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะจ๊ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วพื้นที่ไหนที่ฟังเสียงชัดหรือเปล่านะคะก็อยู่กับพวกเรา Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะโอ้ถ้าจะไล่จังหวัดนี้ก็บอกเลยว่าเยอะแยะมากมายนะถ้าบอกว่าจังหวัดตัวเองฟังคลื่นไหนเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นคลื่นอสมทนั่นแหละ Mcot นั่นแหละเออนะแล้วปกติน้องเมย์ก็จะมีอ่านข่าวด้วยนะคะกับการเล่าข่าวแบบเป็นเล่าข่าวชาวบ้านก็จะมีพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพอาหารอะไรเด็ดๆดังๆจะพาไปมูที่ไหนดีเนี่ยต้องดูรายการนี้เลยกับเรื่องพลบค่ำนะคะจัดตั้งแต่ 17:15 นแต่วันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวไปจนถึงตี2กันก่อนนะคะในช่วงนี้มีคนบอกว่าฝนตกทางนี้หนาวถึงคลื่น FM 95มั้ยนะ หนาวอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้ปล่อยๆแล้วเมื่อกี้เดินตากฝนมาใช่ไหมมันก็จะมีความแบบตัวเปียกๆนิดนึงพอเข้าห้องแอร์ปั๊บเป็นไงขนลุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหนาวไปหมดเอาขออนุญาตขอทักทายบ้างนะเดี๋ยวชาวแอฟฟ้าเขาจะน้อยอกน้อยใจสวัสดีพี่เมตานะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์เมตาหวานเมตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าอากาศร้อนมากครับจริงเหรอสุราษฎร์ร้อนเหรออุ้ยนี่มาแบ่งฝนไปไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาตัดยางกันไม่ได้สวัสดีพี่สุรยุทธ์นะคะสวัสดีพี่เอกอินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีไปยังพี่วีรวัฒน์นะคะบอกว่า2วันไม่เจอคิดถึงมากๆเลยสวัสดีพี่จุ๊บแจงบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์ด้วยนะแล้วก็มีพี่วีรวัฒน์นะคะมาแล้วจ้ะเจ็บที่ยังรู้สึกโอ้โหชื่อมันเศร้าอะไรขนาดนี้ขอเพลงเสกโลโซเดี๋ยวกันขึ้นหนูมันเป็นขึ้นลูกทุ่งเดี๋ยวสวัสดีพี่จรัสน้องไบรท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ไตรัตค่ะสวัสดีไปยังพี่สมคิดบอกว่าแนะนำตัวครับเด็กขอนแก่นอีสานบ้านคอยเนี่ยจริงเปล่าฝนตกหรือเปล่าแล้วมาบอกกันมั่งนะคะพี่สุจิตราบอกว่าคิดถึงตลอดเลยจ้าน่ารักมากจ้าเพราะว่าวันนี้20ที่ผ่านมาเราเพิ่งไปร่วมกิจกรรมกันมาใช่ไหมเออมีใครที่ไปร่วมกิจกรรมไล่มาที่นี่บ้างยังอยู่หรือเปล่าเนาะเออบอกว่าขอเพลงอยากโทรหาเมใช่เหรอมันชื่อเพลงนี้เหรอสวัสดีพี่สมหมายค่ะบอกที่บ้านน้ำท่วมแล้วชาวบ้านเนี่ยมิดคณาเลยแถวบ้านน่ะหรอทำไมใหญ่อยู่แถวไหนอ่ะอาหารที่ชอบที่สุดคือเมนูอะไรครับชอบปลาแซลมอนค่ะชอบซาซิมิเออแล้วก็มีอะไรนะจริงๆถ้ากินได้ทุกวันก็น่าจะกะเพราแหละนะแล้วก็ล่าสุดวันที่19วันที่19พูดผิดวันที่19นะคะมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนใช่ไหมเออเราไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถ กินนะคะเราก็มี2ศิลปินหลักๆเลยที่มาให้ความบันเทิงกับเราคือแบมพิชญานินทร์และเอ็มเอ็มปวีนะคะเขาบอกว่าฝากผลงานเพลงของหนูๆด้วยนะจ๊ะคุณพี่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังแบบเมตตาว่าพวกหนูมาร่วมกิจกรรมน่ะก็ขอเพลงหนูบ้างขอเพลงน้องบ้างอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าที่ถามอ่ะจะลองไปกินด้วยเผื่อจะสวยเหมือนพี่อ๋อชอบกินอะไรถึงสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชอบกินข้าวโพดอะไรอ่ะไม่รู้คิดไม่ออกคิดเมนูอาหารไม่ออกอ่ะช่วงนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าแบบนั้นนะจะโทรติดสักทีนึงก็ลองโทรมานะ022481366อ่ะผลงานเพลงนี้ลอยมาหาแน่แล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะแล้วยังไงเนาะก็มนุษย์งงนะคะช่วงนี้นะคะโทรสายหน้าไมค์กับไมค์ได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงสายที่2นะเพราะว่ามีบางท่านที่ถามว่าเอ๊ะเราปกติเราจะโทรได้ถึงเมื่อไหร่ก็จะโทรได้จนถึงสายที่2ค่ะอ่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วในช่วงของสายชิวฮิวใจสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับ
2: เด็กชายธนพลครับ
1: แอบเปิดวิทยุหรือเปล่า
2: ไม่เปิดหรอกมันใช้โทรศัพท์2เครื่องครับ
1: หรอแล้วอีกเครื่องนึงมันเหมือนได้ยินเสียงตัวเองอยู่ไกลๆอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนได้ไหมปิดอันนั้นก่อนได้ไหมปิดเสียงปิดเสียงแป๊บนึง
2: ผมเดินมาข้างล่างข้างล่างแล้ว
1: นี่ขนาดเดินมาข้างล่างยังได้ยินเสียงชัดขนาดนี
2: ้ผมใช้โทรศัพท์2เครื่องครับเครื่องนึงของน้องเมย์ครับผมให้ลูกสาวทำให้ครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละปกติแบบว่าเวลาโทรเข้ามาจะบอกว่าให้ปิดโทรศัพท์ปิด
2: เครื่องอะไรปิดวิทยุก่อนครับผมเดินมาถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: โอ้โห
2: จริงจริงผมเดินมาถึงหน้าบ้านเลย
1: เด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายธนบุญครับ
1: โอ้ยขอชื่อเล่นได้ไหมอ่ะ
2: พี่พลนะผมไม่มีชื่อเล่นขอเรียกไอ้พลอีกคนครับผมชื่อธนบุญครับ
1: เรียกพี่พลอย่างเงี้ยหร
2: อครับผม
1: พี่พลอยู่จังหวัดอะไรคะ
2: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยสุโขทัยฝนตกไหมจ๊ะ
2: 2-3 วันที่ผ่านมาตกครับแต่วันนี้ไม่ตกครับ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: เหนื่อยแล้วมะ
1: ไม่แบ่งจากกรุงเทพไปหน่อยล่ะ
2: พี่หัวเขาเหนื่อยแล้วครับ
1: ขี้เกียจตกแล้ว
2: ขี้เกียจตกแล้ว
1: ขี้เกียจตกแล้วเนาะเพราะบางพื้นที่เขาตัดยงตัดยางไงเขาก็ไม่อยากให้ฝนตกหรอก
2: โอเคครับบางทีคือเทวดาขอไม่ใช่ทำยังไงครับบางคนขอฝนบางคนก็ไม่ฝนตกอะไรเงี้ยเทวดาไม่ได้ทำยังไงครับ
1: นะแต่ว่าเวลาฝนตกข้อดีก็คือนอนสบาย
2: ข้อดีก็คือต้นไม้สดชื่นแต่ว่าบางครั้งเราต้องทำงานบางทีอ่ะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันไม่บาลานซ์กันถ้าเลือกได้
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเลือกได้อยากให้ตกช่วงกี่โมง
2: ถ้าเป็นเลือกได้ให้ตกตอนค่ำตอนเย็นแล้วพวกเวลาทำงานครับ
1: แต่บางคนเขากำลังกลับบ้านนะสิ
2: ก็ใช่ว่าบางคนโรงเรียนเลิกเลยฝนกำลังตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ให้เลือกได้เนาะมันเลือกกันไม่ได้ครับ
1: โอเคโอเคพูดถึงเรื่องฟ้าฝนอ่ะแล้วตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ว้าวๆของน้องเมริชาครับ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรสบายดีปะเนี่ย
2: สบายดีอยู่แต่ว่า
1: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะ
2: ฮะ
1: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหม
2: ถ้าพูดถึงโรคประจำตัวก็มีโรคหอบครับ
1: โรคหอบเป็นตั้งแต่กี่ขวบ
2: โอ้โหตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: แรกเกิดเลยไหม
2: ตั้งแต่พันธุกรรมครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อแต่เราก็ดูแลตัวเองดีมียาพ่นไหม
2: มีครับ
1: มีนะพกเอาไว้ตลอดใช่ไหม
2: ทุกวันแล้วก็มียาเม็ดสีชมพูชมพูแก้โรคหอบครับ
1: ครับผมครับได้เลยก็อย่าแบบก็กินยาตามหมอสั่งเน
2: า
1: ะ
2: ไม่รักหมอกินครับ
1: แน
2: ่ถ้าหมอสั่งก็มันสั่งมันไม่ได้ตามที่เจ้าต้องการครับบางทีเรามาแอบกินเองครับ
1: เนี่ยเนี่ยดูดีๆดูดีๆอะไรที่มันไม่จำเป็นหรืออะไรที่มันมากไปน้อยไปอ่ะมันไม่มีอะไรมันต้องทำให้มันพอดีเน
2: า
1: ะ
2: เข้าใจครับน้องเมย์แต่ว่าบางทีก็คือเราทำแล้วเราหายแล้วเหนื่อยแล้วเราหายเหนื่อยแล้วทำงานได้ครับ
1: อ่ะก็เอาเป็นว่ารู้ตัวเองแต่อย่าทำอะไรที่ผิดแปลกไปนะมันจะไม่รู้ตัวเองเอานะไม่ใช่หมอด้วยนะ
2: จ้า
1: จ้าฟังเพลงอะไรนะ
2: ว่าว่าของน้องเมย์จ้ะครับเพราะน้องเมย์ไม่ใช่หมอน้องเมย์เป็นกู้ภัยครับ
1: ใช่หนูไม่ใช่หมอหนูเป็นกู้ภัยหนูก็เลยให้คำแนะนำเรื่องยาไม่ได้เหมือนกัน
2: โอเคครับไม่ใช่เภสัชครับ
1: จ้าหนูก็ไม่ใช่หมอแล้วหนูก็ไม่ใช่เภสัชหนูเป็นกู้ภัย หนูก็เลยไม่สามารถบอกอะไรแบบนี้ได้เลยแต่ว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะลองไปปรึกษาหมอดูดีกว่าไม่ใช่หมอดูนะมาถึงไปให้ลองไปปรึกษาหมอลองดูดีกว่าจะพูดยังไงดีโอ้วอวอนใช่ไหม
2: อะไรนะ
1: วอวอนใช่ไหมอยากฟังเพลงวอวอน
2: ใช่ใช่ใช่ของน้องเมริชาจ้ะ
1: นักร้องยังอยู่เหรอคะ
2: ยังอยู่เห็นเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ย
1: อ๋อนักร้องยังอยู่นะ
2: จ้าย
1: ังไม่ไปไหนเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ไปไหน
1: ได้ได้ฝากละครด้วย
2: มีละครด้วย
1: นี่ละครเทิดพระเกียรติ
2: ช่อง
1: ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวบอก
2: โอเคโอเค
1: ชื่อนี้รันดอนนะคะฝากด้วยนะคะ
2: ชื่อดีแลนดอน
1: ใช่หนูจะโผล่มาแว็บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องจับตามองดีๆเพราะมันเป็นละครสั้นมากน้องเมย์จะออกมาแค่วับแล้วหายไปเลย
2: แว็บเดียวเลย
1: ใช
2: ่ถ้าละครเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมจะขี่รถไปกรุงเทพเลย
1: ได้เลยได้เลยวอลวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ทุกเสียงทุกสายน้องหลังไมค์น้องกวางหลังไมค์วันนี
1: ้ได้
2: เล
1: ย
2: จ้ะช่วงลูกตายเขาเป็นน้องแป๊กโขใช่โอเคทุกเสียงทุกสายของ95เลยจ้ะ
1: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
2: นี่อาศัยโทรศัพท์แฟนเลยเนี่ยโทรศัพท์ผมอยู่ในเคร
1: ื่องโอ้ยงั้นรีบวางเลยจ้ะสวัสดีนะจ๊ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเขินอะเพลงตัวเองด้วยวอลวอนจากเมทิชานะคะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานอาบน้ำแบบว่ามันยังไม่สดชื่นนะหรือว่ารู้สึกว่าเราทำงงทำงานหนักๆมาเราก็ต้องการความแบบสดชื่นหอมเฟรชตั้งแต่หัวหน้าตัวเนี่ยโอ้ต้องใช้สุขสกินเลยค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยคุณผู้ฟังช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วทั้งร่างกายอย่างที่บอกไปว่าล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสุดเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะ1ใบเทามีทอนค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะบางคนบอกเอ้ยทำไมมันเยอะไปทำยังไงดิบริจาค ก็ได้จ้ะบางคนที่เขาเอาไปอ่ะล่าสุดที่น้องเมย์ไปใช่ไหมมันจะมีแบบคนไร้บ้านมีอะไรตรงนั้นอ่ะเออก็ซื้อไปเป็นแพ็คแบบนี้ก็บริจาคได้นะเยอะด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะคะแบ่งปันกันไปจะได้หอมๆฟุ้งๆทั่วราชอาณาจักรไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะเมื่อกี้นักจัดรายการสาวเมธิชาร้องไปแล้วขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันเนาะพิมดามหานคร

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วหลังจากไม่ได้กอดตัวเองมา2วันใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนอ่ะกางแขนออกค่ะมือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆแล้วก็ไม่ต้องตบรุนแรงมากเอาเป็นว่าเรารู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายโลกมันใจร้ายใครจะใจร้ายกับเราก็ไม่ว่าแต่อย่าใจร้ายกับตัวเองเข้าใจใช่ไหม
2: เสียงพัดลมเข้าอ่ะ
1: เต็มหูเลยอ่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดถึงสาระดีๆกันดีกว่าสาระดีๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์คือการโพสต์การแชร์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบไม่ยั้งคิดอาจจะมีการเขาเรียกว่าผิดมีความผิดทางกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนะคะการโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดนะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยการกระทำอย่างเช่น 1. การโพสต์ให้ร้ายคนอื่นนะคะ 2. การโพสต์ภาพอนาจาร

มีเยอะเลยก็มีแอบอ้างสิทธิ์แอบอ้างตัวว่าเป็นคนนี้คนนั้นคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างเช่นล่าสุดนี้มันมีอะไรนะที่ชอบเอามาโพสอะเกี่ยวกับเรื่องแบบเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงนู้นตรงนี้คือสร้างความหวาดกลัววิตกกังวลให้กับประชาชนหรือคนหมู่มากโดยเป็นข้อโดยข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วไปโพสเพื่อให้ประชาชนแตกตื่นหรือเคยมีครั้งหนึ่งที่เขามาโพสทำนองว่าอะไรนะช่วงที่มีการกราดอะการกราดนั่นแหละปังปังปังอะนั่นแหละเขาก็มีคนอ่ะมาโพสต์เหมือนทำนองว่าอีกแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเหตุการณ์แต่ว่ามันเป็นการซ้อมแผนแต่เขาโพสต์พอโพสต์ทำไงอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพออ่านปั๊บตกใจรีบมารับลูกโอ้รถติดยาวเลยแต่จริงๆอ่ะเขาซ้อมแผนเฉยๆแต่ไปโพสต์แบบนั้นนะพ่อแม่เขาก็แตกตื่นใช่ไหมล่ะเนาะหรือว่าการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแม้แต่พี่กู้ภัยเองก็เหอะปกติเวลาเขาลงเกี่ยวกับเอกสารรับราชการข้อมูลทางราชการพวกแบบโอเคบางทีเราไปเจอเคสที่เขาเป็นสีดำเราหาญาติไม่เจอใช่ไหมแล้วมันต้องโพสต์หาซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบโพสต์ให้เห็นเป็นในมุมของเครื่องใช้แหวนสร้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะที่ให้ญาติเขาพอจะจับสังเกตได้ว่าอ๋ออันนี้คือของญาติเขาก็ลองเลี่ยงดูแล้วกันผู้กระทำผิดที่เข้าข่ายแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พุทธศักราชเป็น2550มาตรา14นะคะผู้ใดที่กระทำความผิดที่ระบุไว้ก็ต้องมีโทษจำคุกเหมือนกันทั้งหมดนี้ที่อ่านไว้เลยนะใครที่หรือแม้แต่ใครที่โดนเอารูปไปทำเอาอะไรไปใช้อย่างเงี้ยอุ๊ยดารานักแสดงอะโดนใช้เยอะน้องเมย์อะเจอบ่อยมากที่แบบว่าเอาไปบอกว่าขายของอะทั้งที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยลองใช้สินค้านั้นเลยแล้วก็เอารูปของเราเอาวิดีโอของเราไปบอกว่าเนี่ยเราใช้สินค้าอันนี้อันนั้นเอา before after มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทำให้หน้าเนียนใสขึ้นจริงๆบางทีเขาอาจจะใช้ฟิลเตอร์กับหน้าเราก็ได้นึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูแลดีๆระมัดระวังในการใช้โซเชียลแล้วที่สำคัญ มีเรื่องนึงที่อยากจะออกมาเตือนกับหลายๆคนที่ชอบจริงๆเลยคอมเมนต์อะไรที่แบบไม่สร้างสรรค์น่ะนะอย่าลืมนะคะ3ข้อก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรข้อแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะโพสอ่ะเราต้องคำนึงถึงก่อนว่ามันกระทบต่อจิตใจใครหรือเปล่าเราไปทำร้ายใครหรือเปล่าเราไปคือบางครั้งอ่ะเราเอาสัญชาตญาณดิบของเราออกมาใช้จนเกินไปอ่ะเกินขอบเขตของมนุษย์ปกติที่ควรจะเป็นอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าเป็นโลกออนไลน์โอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครมันรู้ค่ะมันสามารถตามไปได้เลยถึงที่ได้เลยบางคนอ่ะใช้คำพูดรุนแรงหรือบางคนหื่นกามมาเลยอ่ะทักอินบ็อกซ์มาส่งรูปอะไรโป๊เปื่อยมาส่งรูปของตัวเองมาอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันกระทบต่อจิตใจหนูบอกเลยไม่ต้องส่งนะคะไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากเห็นแล้วก็ข้อ2นะคะก่อนจะส่งอ่ะคิดเสมอว่ามีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยไม่ใช่เป็นการเตือนภัยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นการทำร้ายคนอื่นบูลลี่คนอื่นพูดในมุมไม่สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อันเนี้ยไม่ต้องเม้นนะคะไร้สาระคนอ่านเขาก็รำคาญเปล่าเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเวลาจะคอมเมนต์จะโพสอะไรก็ตามคิดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนอะแล้วคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้านั่งแล้วพูดกับเขาแบบนั้นไหมอะถ้าคุณไม่กล้าพูดอะอย่าโพสอะไรแบบนั้นเลยค่ะมันบ่งบอกถึงอะไรก็ไม่รู้บ่งบอกถึงการเลี้ยงดูบ่งบอกถึงคำสอนการเลี้ยงการเติบโตมาเป็นยังไงอะเคยมีคนอันนี้แบบยกตัวอย่างได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันอนาจารประมาณหนึ่งว่าประมาณว่าขอได้ไหมให้10,000อะไรอย่างเงี้ยก็พอแจ้งความไปว่าเหมือนเป็นการดูถูกอะว่าว่าเราขายบริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นมันต่อ

ให้ผู้หญิงคนนั้นขายจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะต่อให้คุณรู้มาว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ขายจริงๆนะแล้วคุณก็ไปขอซื้อบริการแล้วถ้าเขาไม่ยินยอมหรือถ้าเขาไม่โอเคนะแล้วเขาแบบไปแจ้งความอ่ะคุณก็ผิดนะเออเพราะฉะนั้นเวลาจะพิมพ์จะโพสจะอะไรอ่ะมันอันตรายอ่ะมันโลกออนไลน์มันไปไกลแล้วมันแคปหน้าจอได้นะมันสามารถตามได้ว่า IP นี้คนที่พิมพ์อันนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายคุณอย่าไปดูถูกใครอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ควรยิ่งใครเขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วคุณไปพูดแบบเนี้ยยิ่งถือว่าเป็นการแบบว่าเออไปละเมิดเขาไปพูดจาไม่ดีใส่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยพวกเนี้ยผิดกฎหมายหมดเลยดังนั้นนะคะระมัดระวังตัวเองก่อนที่จะพิมพ์อะไรคิดเยอะๆเยอะๆเลยเพราะว่าวันนั้นเคยตามไปแล้วสรุปอะไรรู้ป่ะสรุปคนที่พิมพ์มาหาหนูอ่ะเป็นคนพิการแล้วหนูก็แบบไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็เอาแหละเพราะว่าหมั่นไส้ขอโทษไม่หายด้วยบอกเลยเออแล้วเขาก็บอกเอออย่ามาคิดเงินเขาเลยเพราะว่าเขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่มีเงินทองจะมาให้หรอกอะไรเงี้ยหนูก็คาคดีไว้อย่างนั้นแหละถึงวันนึงก็ติดคุกไปแล้วกันถ้าไม่มีตังจ่ายอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะเออบางทีใจดีมากเกินไปไม่ได้บางทีก็ต้องให้บทเรียนเหมือนกันและยิ่งเป็นคนในบุคคลสาธารณะมันไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดอะไรกับเราก็ได้จะมาพูดแบบเออมาขอมีอะไรด้วยหน่อยได้ไหมให้หมื่นหนึ่งเนี้ยอันเนี้ยโดนแน่โดนหนูแน่ๆเจอหนูแน่ๆเออนะหนูก็พร้อมเนี่ยตอนนี้มีใบแจ้งความอยู่4ใบแล้วอะใครที่รู้ตัวก็ตามนั้นนะคะก็รอหมายศาลเอาแล้วกันเนาะ ไม่ได้ขู่นะเพราะว่าทำไปแล้วจริงๆอืมจนกว่าจะมันรอลงอาญา10ปีมั้งใช่ไหมไอ้คดีความมันจะเอาเรื่องได้10ปีปะก็รอไปสัก9ปีแล้วกันก็ลองดูนะเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วจะมาขอโทษแล้วมันง่ายเกินไปอ่ะเออนะประมาณนี้นะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจช่วงนี้คนไทยขาอะไรที่เป็นของไทยเราจงรักเราจงหวงแหนสบายไทยเสื้อไทยชุดไทยของไทยจงหวงแหนประเทศของไทยแผ่นดินของไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยจงหวงแหนอะไรก็ตามที่เราสามารถปกป้องได้จงบอกเขาไปว่านี่คือของไทยเราคือคนไทยทิ้งท้ายเอาไว้ในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจหากเธอคือไทยจากหลงลงลายแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกันสายหน้าไม้นะจ๊ะใครที่ทิ้งเบอร์เอาไว้รอสายด้วยนะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาช้าแต่มานะอ่ะมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: แนะนำตัวยังไง
3: เด็กชายอะไรคะ
4: แล้วคุณเด็กหญิงอะไรอ่ะ
3: เด็กหญิงเมธิชาค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เมธิชานี่ชื่อแบบไหนอ่ะ
3: ชื่อที่พ่อแม่ตั้งค่ะ
4: ใช่เหรอ
3: เอ้าหนูชื่อมีอะไรนะ
4: เด็กชายศักดิ์ครับ
3: พี่ศักดิ์นะคะพี่ศักดิ์จากจังหวัด
4: จังหวัดอะไรอ่ะ
3: เอ้า
4: พ่ออยู่ขอนแก่นแม่อยู่อุดรน่ะ
3: เอาบ้านเกิดตัวเองอ่ะเอาตอนนี้ก็ได้ตัวเองอยู่จังหวัดไหนอ่ะ
4: เสียงน้องเมย์เป็นเสียงไซเบอร์ปะเนี่ยอยู่ดอน
3: อยู่ดอนเหรอ
4: ไม่เหมือนน่ะ
3: อ้าวแล้วทำยังไงถึงจะเหมือนน่ะ
4: พรีเปียดวิทยุพี่ไม่ได้ฟังวิทยุพี่ฟังโทรศัพท์อ่ะ
3: แล้วท่านทำไมพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
4: เปลี่ยนเพลงเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: ร้องคู่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
4: แบบอยากร้อง
3: ไม่ได้ค่ะ
4: อยากร้องไม่ได้น้องเมย์
3: ไม่ได้ค่ะไม่ได
4: ้เอ้อทำไมไม่ได
3: ้ร้องเพลงไม่เป็น
4: อ้าวไม่เป็นมีเพลงไงว่ายน้ำมาได้ไง
3: ร้องได้เฉพาะเพลงตัวเองร้องเพลงคนอื่นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์พี่จ่ายให้หนูค่ะพี่จ่ายให้หนู
4: ร้องเพลงคนอื่นมันไม่ผิดลิขสิทธิ์เสียงเราร้องเนื้อเพลงเขา
3: ใช่
4: เสียงเราอะ
3: เนื้อเพลงเขาอะเราผิดลิขสิทธิ
4: ์ไม่ใช่
3: ร้องได้แค่7คำ
4: เพลงเขาก็จริงอ่ะแต่เสียงเราอ่ะร้องเข้าใจมั้ย
3: เออแต่พี่ไม่รู้กฎหมายใช่มั้ยล่ะขนาดกระแตทุกวันนี้ยังร้องเปิดใจเสาแตไม่ได้เลย
4: เกี่ยวกับกฎหมายด้วยเหรอเอ็มคอร์ดอ
3: ่
4: ะ
3: อะไรนะ
4: มันยังไงอ่ะมันเกี่ยวกับกฎหมายยังไง
3: มันร้องไม่ได้ไง
4: เหรอกระเดียดไปไหนกระเดียด
3: พี่ณเดชน์อ๋อลาออกไปตั้งนานแล้ว
4: ฝากมาเท่าไหร่นะ
3: ฮะ
4: ณเดชน์ฝากมาเท่าไหร่นี่นะ
3: คืออะไรฝากมาเท่าไหร
4: ่ขอบใจมากนี่นะ
3: ฮะพี่อยู่กับใครอ่ะ
4: อยู่คนเดียว
3: อ่าแล้วพี่คุยกับหนูก็เนี่ย
4: คนเดียวดิไม่มีแฟนก็อยู่คนเดียวดิต้องเจ็บต้องมีอยู่เนี่ย
3: อ๋ออยู่คนเดียว
4: ฟังเพลงวันวันหน่อย
3: อ๋อ
4: ทำไมในโซเชียลพี่เห็นน่ะใบหน้าน้องเมียเป็นหน้าของไอ้แก้มกับวินตาโพธิจักร
3: ใครอ่ะใครอ่ะเขาคือใครอ่ะสวยใช่ไหม
4: ก็หน้าแก้มกับวินตา
3: ไม่แล้วเขาสวยไหมเขาสวยไหม
4: มันก็สวยอย
3: ู่เออสบายใจแล้วแค่นั้นแหละที่อยากรู้แล้วพี่อยากฟังเพลงอะไรบอกกวางไว้ว่าอยากฟังเพลงอะไร
4: หมอแชนยังคอย
3: ฮะ
4: หมอแชนยังคอย
3: ไม่ใช่แล้ว
4: ก็เพลงนั่นแหละก็บอกชื่อกวางใช่
3: ไห
4: ม
3: ไม่เมื่อกี้พี่บอกว่าสายหน้าไมค์พี่จะฟังเพลงอะไรมันบอกแล้วห้ามเปลี่ยนเออแล้วชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเออก็แค่นั้นแหละเฮ้ยทำไมนายจำไม่ได้อ่ะนายอยากฟังเพลงอะไรทำไมนายจำไม่ได้อ่ะ
4: เรื่องนั้นสิ่งที่จะพิจารณาเนี่ยดังที่พันแต่ยอมรับว่าดังเก็บไปเสียใจเองนะคืนนี้มอบให้ลูกตาลนะ
3: มอบให้พี่ลูกตาลแต่โทรมาขอเมธิชา
4: จะมอบให้เมย์ก็มีแฟนแล้วน่ะแฟนเป็นหนุ่มนักวิจัยไม่ใช่เหรอ
3: ใครวะใครอ่ะ
4: โอเคเงี้ยเปิดที่นี่นะ
3: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนใครแฟนหนูเป็นนักวิจัยใคร
4: ก็คุณเมย์เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอครับ
3: ว่าน
4: ี่ผมอยู่ไม่ขวางเนี่ย
3: ค่ะ
4: เจ้าเนี่ย
3: เออพี่ย้ายบ้านหนีไปได้เลย
4: ทำไม
3: เอาดีแฟนเดี๋ยวก่อนแฟนหนูเป็นนักวิจัยคือใคร
4: แฟนหนูเป็นหนุ่มนักวิจัยไหม
3: ใครอ่ะ
4: แฟนหนูอยู่ไทยธานีไหมคร
3: ับ ใครอ
4: ยู่ตลาดแกลงก็ไม่บอก
3: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนนะ
4: ฝากถึงนายแอสระบาลด้วยนะ
3: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทีละอย่างทีละอย่างบ้านหนูอยู่ไหนนะ
4: ช่วยบอกเธออยู่อุทัยธานี
3: ไม่มีอ่ะคุณผู้ฟังหนูไม่มีใครบอกว่าบ้านหนูอยู่อุทัยธานีเลยพี่ได้ที่พี่ฟังผิดคลื่นมั้ยเนี่ย
4: แล้วจะอยู่ที่โดนแฮกเต็มกว่าอุดรทุก
3: ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยเขาอุดรธานี
4: ขนมพร
3: เดี๋ยวพี่คุยกับหนูป่ะเนี่ย
4: ก็คุยกับเมย์นั่นแหละ
3: อ๋อแป๊บนึงนะพี่ช้าๆหน่อยฟังไม่ทัน
4: นะอัดไว้พอด
3: ี
4: พี่มี32ร่องเสียงนะ
3: ค่ะ
4: เสียงที่เอามาเปิดเนี่ยอาจจะไม่เสียงพี่ก็ได
3: ้เฮ้ยจริงอ่ะ
4: จริง
3: เฮ้ยเสียงใครอ่ะ
4: จะเป็นเสียงคนเบาอยู่นี่แหละ
3: อ๋อเสียงคนเบาอยู่นี่แหละ
4: อืม
3: ไผล่ะ
4: มันเริ่มงานเสียงหนุ่มเน่ด้วยนี
3: ่บ่หูคือกันในต้มหยังกระดอกกระเดียเนา
4: ะคนไม่ได้จมดอกเศร้าจมอ่ะ
3: แล้วสรุปน้องเมย์อยู่จังหวัดอะไรสรุปน้องเมย์อยู่จังหวัดอะไรน้องเมย์เป็นคนจังหวัดอะไรอ
4: ุทัยธานี
3: มั่วแล้วไปฟังมาจากไหนอ่ะ
4: ไม่ได้ก็ไม่ได
3: ้คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์แม่เป็นคนจีนเมย์เกิดที่กรุงเทพตอนนี้มีบ้านอยู่ปทุมธานีอุทัยมาตอนไหน
4: อยู่ปทุมวันนั้นพ่อแม่อยู่รัตโย
3: ก็ใช่ไงพ่อแม่อยู่รัตโยไง
4: เ
3: ออเ
4: ออโอเคโอเคอ
3: ุทัยธานีมาตอนไหนตลาดไทยนั่นคือที่อสมทไปจัดงาน
4: เดี๋ยวโทรไปถามยายก่อนจริงป่ะ
3: ยายอยู่ไหนแล้วน่ะ
4: บุญพาราม
3: แล้วยายจะคุยรู้เรื่องไหม
4: รู้ดิ
3: เหรอ
4: ยายบอกว่ามาเที่ยวมังกะลูกว่างั้นอ๋อ
3: แล้วทำไมไม่ไป
4: มันติดไข่สารคามอยู
3: ่เออจะคุยกันรู้เรื่องกี่โมง
4: เปิดเพลงยังฮักคือเก่า
3: ไม่อ่ะยังฮักคือเก่ายังฮักคือเก่ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: จะมอบให้ใครเลยไม่มีแฟน
3: เอองั้นก็ไม่ต้องมอบให้ใครงั้นมาใครอะไร
4: มอบให้ณัฐพรเตมีรักก็แล้วกันน้องแก้ว
3: ณัฐพรคือใครอ่ะ
4: แก้วไง
3: แก้วไหนอ่ะ
4: คำแก้ว
3: อ๋อคำแก้ว
4: อืมอ๋อเตมีอ่ะโอเค
3: โอเ
4: คนะ
3: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
4: ขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกแม่ประนอมไม่เหรอ
3: เร็วๆเร็วๆเร็วๆอย่าเล่นอย่าเล่น
4: ไม่บอกงั้นเนี่ย
3: อย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวเขาถอนสปอนเซอร์เรื่องใหญ่อีก
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคนั้นแหละโอ้ยคุยอ้อมโลก
4: เ
3: ล
4: ยเดี๋ยวเดี๋ยว
3: เดี๋ยวอะไร
4: เมื่อไหร่จะเลือกปลอมแปลงเนี่ย
3: ปลอมแปลงว่า
4: การปลอมและแปลงธนบัตรมีความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมาย
3: แล้วหนูไปปลอมแปลงธนบัตรได้ยังไงถ้าหนูปลอมแปลงได้หนูรวยไปแล้ว
4: ก่อนใช้ธนบัตร
3: อะไรอ่ะ
4: ธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมาย
3: พี่คุยกับใครอ่ะ
4: คุยกับไอ้กวาง
3: เออ
4: จัดฟันด้วยกวางอ่ะ
3: กวางเหรอกวาง
4: ที่ไรสุ
3: กวางฟังอยู่วะ
4: ที่ไรสุนอนยังไง
3: อะไรนะ
4: เปิดเพลงมีเล่นเนี่ยเล่นด้วยก็ไม่ได
3: ้เออเขามีคนเขาบอกว่าเล่นอะไรไม่รู้จะฟังเพลงอะไรนะ
4: กี่บาทแล้วไป
3: อะไรอ่ะเมื่อไหร่หนูจะคุยกับพี่รู้เรื่องเดี๋ยวหนูเอาใหม่ก่อนหายใจเข้าแป๊บนึงนะ
4: 0944802แปลงเบอร์ใครเนี
3: ่
4: ย
3: ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงอ่ะแฟนพี่เปล่า
4: เมื่อวางสายแป๊บเนี่ยโทรกลับติดไม
3: ่ได้อ่ะโอเคไปโทรกลับก่อนนะแค่นี้นะสวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยว
3: โอ้ยกวางให้หน่อย โอเคไปแล้วไปฟังเพลงกันดีกว่าแล้วจ้า

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟีเจอริ่งกับแอดคาราบาวทำไมต้องเป็นเรานั่นสิมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความทุกข์เจอความท้อแล้วมานั่งถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าอย่างนี้ต้องส่งปัญหานี้มาให้กับเราด้วยนะเขาบอกว่าพระเจ้าเลือกแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับการทำโจทย์ยากๆที่สุดเลยดังนั้นเขาก็เลยส่งโจทย์นี้มาให้นะคำร้องทำนองค่ะโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์จากสังกัดTMG Record นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยเบที่ชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

0: านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเมทิชาม
1: าอัปเดตราคายางกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง79บาทนั่นเองจ้าวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรทุกการซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าถ้าออกเอ็กเซนไม่ถูกต้องจะโดนดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ซัพพอร์ตลิ้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากๆสำหรับทุกการซัพพอร์ตด้วยกันละกันนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาแล้วเข้ามาชมไม่ปล่อยให้หนูเหงาเลยนี่นะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆหันมาก็ยังเจอคุณผู้ฟังเสมอเลยเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะพี่จงรักจากกระบี่แนะนำผลงานเพลงรอเธอเข้ามาด้วยนะคะมีพี่บอยจากนครศรีธรรมราชขอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาเออวันนี้เขาเป็นอะไรกับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนาะมีแต่คนอยากฟังแล้วก็มีพี่แมนสิงห์บุรีนะคะบอกว่าขอเพลงเนเน่นายแน่มากพยายามโหลดแล้วแต่มันเข้าเครื่องไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันติดอะไรสวัสดีพี่วันชัยนะคะจากนครศรีธรรมราชขอเพลงกระเป๋าสมปองจากจ่อยด้วยนะแล้วก็มีพี่ดาจากพระโขนงนะคะขอเพลงเสียงครุ่ยเรียกนางจากหนูมิเตอร์พี่ไก่ประจวบขอเพลงว่าวจากมีนตาอินทิราพี่พลสุราษฎร์ขอเพลงเผอใจรักจากยอดรักด้วยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีขอเพลงติดฝนทั้งปีโอ้ยติดทั้งปีเลยนะจนแย่เลย เอาตังไปเป็นน้องฝนหมดสวัสดีพี่พลนะคะจากพิษณุโลกด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดามหานครนะคะแต่น้องเมย์เปิดอีกเพลงหนึ่งไปนะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พี่อนันต์นะคะจากโคราชขอเพลงฝนพรำที่ลำนารายนะคะจากชยาแล้วก็มีพี่อ้อนจากสุราษฎร์นะคะขอเพลงคิดถึงยันฮีด้วยนะแล้วก็อีกมากมายที่ขอกันเข้ามานะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วของน้องเมย์หมดเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฉันคงต้องไป กับคำเชยๆค่ะบางครั้งรักกันไม่ยังหายใจหันไปมองหน้าคนข้างๆแล้วก็บอกรักเขาบ้างอาจจะเป็นคำที่ดูเชยๆแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะที่แถมให้นะคะหยุดตรงนี้ที่เธอจากฟอร์ดด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ4เพลงเมื่อกี้นี้จบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งของแม่ผึ้งผู้บุญของจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากลมบุรพาแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนแล้วก็วอไอ้นี่นะครับจากคุณพี่เพียวเพียวนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับยาวๆในช่วงของฮิตมาทอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีนะครับพี่บุญกรองสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รวิกรพี่เดียวประสุขนะครับทักทายครับผมพี่เออินทิราพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตตาวันอายกว้างนะหรือว่าอายมิตรชัยมาทักทายกันนะครับในชั่วโมงแรกขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บุญกรครับพี่คิวเองเจียวกกนี่มาแล้วครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ปัญญาสวัสดีพี่ชนินใช่ไหมครับทักทายนะครับผมพี่สว่างครับพี่ปาวาปราริตานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับน้องแบมสวัสดีค่ะในชั่วโมงแรกเนาะสวัสดีครับทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็พี่บีรวัตรนะครับพี่รามิดานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลำโซนเมื่อซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับจัดไปครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อุ๊ยขอ

0: คอไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับโกหกหน้าตาจากพิธีอุเทนพรมินแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าเป็นเวอร์ชันจากวง My Eyes นะครับสี่สาวที่น่ารักจัดไปอ่ะทักทายทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องควางพอเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยได้ความสีนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหม
2: ตกครับวันนี
1: ้ฝนตกใช่ไหม
2: ตกวันนี้ตก
1: ครับผมแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็นั่งกวนกึ่งข้าวครับ
1: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: สบายชิวๆก็ต้องฟังไปด้วย
1: เข้าใจเลยเข้าใจอย่าได้เช็คแคนมากเลยตอนนี้เราเข้าใจกันเนาะเราเข้าใจกันนะฮะเบรกคูดนะฮะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรฮะ
2: นาข้าวสอนนาเกลือ
1: บทเพลงจากคุณสอนเพชรและก็น้องนุชเนาะ
2: ครับผม
1: เป็นเพลงที่แบบคลาสสิกมากๆนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มือไปน้องเมย์ชาเลย
1: ให้กับน้องเมย์นะ
2: ครับ
1: ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมน้องบอยขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขในเรื่องวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับผมนะครับน้องบอยนครศรีนั่นเองนะครับจัดไปบทเพลงนี้ฮะหนุ่มนักข้าวสาวนักเกลือเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆนะครับสอนเพชรและก็น้องนุชนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนะทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ทั้ง LTM FM 95นะครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับพี่ไรมิดาสวัสดีครับพี่จุลารัตน์นะครับบอกว่าขอเพลงเพลเก่านะครับน้องเพชรนี่พี่ดาวประสุขนะครับทักทายครับพี่วุฒิชัยบอกว่าน้องเพชรง่วงครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพรัชนีนะครับทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมฮะพี่มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับทักทายครับบอกว่าขอเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายของพี่ต่ายอรทัยนะครับพี่ทิพวรรณพี่วันวิสานะครับพี่ไตรรัตน์ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะจัดไปครับก่อนหน้านี้ก็มีบทเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราชนะครับแล้วก็ฟีเจอริงน็อตทอยนะฮะแล้วก็ขึ้นฮอตกอบมาได้จากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นนี้ตึงไม่ว่าจะเป็นนั่งเนาะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับผมค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้นั่งกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเทงฮิตครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พินโยพี่สุนิสานะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ของชลบุรีในชั่วโมงที่2ทักทายนะครับผมพี่สาวคามนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สังสุราษฎร์ครับพี่อาทิตย์นะครับผมน้องสุจิตราทักทายนะคะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำมันกันต่อเลยนะฮะหนึ่งสายพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วนะฮะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยนานแล้วเนาะแทบไม่ได้คุยกันเลย
2: ใช่โทรมารับสายเลยโทรหลายครั้งมาสาย
1: สงสัยแบบอาจจะมีสายแบบเขาเรียกว่าสายซ้อนเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: ถาม
2: อะไรคะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พ่อแง่แม่งอนของมนสิทธิ์กับคนคู
1: ่พ่อแง่แม่งอนจากคุณอามนสิทธิ์แล้วก็พี่ฝนนันสุนทรเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกคนฟังการค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ไม่ได้เลย
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะพูดตามเพชรนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น้ำพริกเผาบันท้าย
2: น้ำพริกเผาบันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
2: ่มอบทุกคนมาในการจะต้องฟังมอบเพชรด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่ใหญ่ลืมรักษาสุขภาพนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่อินั่นเองนะครับจากปัตตานีอ่ะจัดไปฮะบทเพลงพ่อแง่แม่งอนของป่ามนสิทธิ์และก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่3แล้วกันครับอ่ะจัดไปครับในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับไปฟังเพลงกันต่อเลย4เพลงนะฮะยาวๆครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะสี่เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรพินภูไทยครับงอนเหลือเกินสามก้อนหนุ่มง้ออารังสีเสรีชัยและก็นาทราเซนทรานิยากรนะครับพ่อแง่แม่งอนจากกุฎอาพลมนสิทธิ์ป๋ามนสิทธิ์แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็เสรีรุ่งสว่างนะครับอะตอมนะฮะงอนเกินงามนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงแนวคลาสสิกลูกทุ่งแบบแท้ๆนะแบบสมัยยุคทองของลูกทุ่งเนาะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงพี่คำเตยแล้วก็สวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่คิวเองช่างแจ็คเทวาทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชนินทักทายครับผมขอไปสุขแค่แสนรักของแม่พุ่มพวงนะครับผมบอกว่าฟังน้องไปทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพอดีวันนี้เปิดไม้พึ่งไปแล้วนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่เนาะทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่คำเตยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาบอท้ายรองยอดขายกว่า300,000,000ครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับจากพี่นุสุวีนาครับสังกัด iBoom Music คำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อานนท์เปล่งจำรัดเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญณรงค์กลิ่นศรีสุขครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะครับผม
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรี

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปครับ4เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของเพลง Hit Story เอ้ยไม่ใช่เพลงที่ติดชาร์ตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะครับแล้วก็คนึงนิดจากน้องปรางทิพย์ครับแล้วก็ต่อเลยนะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็ Use Ever นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะทักทายครับผมพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่ดาวประสุขครับพี่คิวเองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูประการสวัสดีครับผมนี่แล้วก็พี่สุวรรณีครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับพี่ชนินครับพี่อุดรนะครับสบายดีเด้อนะครับโดยสบายดีนะครับทักทายครับผมพี่ชายสปป.ลาวของเรานะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่คิวเองครับทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ในช่วงของเพลง Hit Story เพลงช้างเผือกใช่ไหมฮะแล้วก็เพลง All I Hit นะครับมาหาในของซุปเปอร์ฮิตด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของออนไลน์ฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับผมนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายครับผมทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้ว Good morning ตอนเช้าด้วยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ทักทายครับผมพี่พินโยครับพี่ดาวพระสุขนะฮะพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่บรรเทาพี่สาวขามน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับพี่น้องพี่อะไรนะทิศนุพงศ์นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มะลาหรือว่ามะละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่คิวเองนะฮะแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะพี่สุชาดาครับพี่สุภัตราครับพี่จรูนนะครับผมพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศดีมากๆเลยครับน้องเพชรครับผมนี่ก็ช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับกำลังเปลี่ยนไปสู่หน้าหนาวนะฮะหลายๆท่านก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพกันด้วยยิ่งช่วงนี้ไข้หวัดก็ระบาดแล้วนะครับในกรุงเทพคือแบบหลายคนแบบติดไข้หวัดกันแล้วก็มีโควิดด้วยนะครับก็นั่นแหละครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพี่นงนุชนันทครครับพี่แมมโพไว้พี่สุวรรณีสวัสดีครับแล้วก็พี่มงคลพี่ณรงค์นะครับบอกว่ารับฟังอยู่ที่นครศรีนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะพี่จรูนครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อีกสัก2บทเพลงนะฮะจะเป็นบทเพลงแนวไหนลองไปฟังกันดูนะครับอีก2เพลงครับ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะฮะทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะครับมารายงานตัวแล้วบอกว่าตื่นมาก็ทักทายก่อนลงไปทำงานเอาเสียงเพลงใส่สมองจะได้ทำงานสบายๆใช่ไหมครับผมพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทักทายครับผมพี่สามารถพี่สุภัตราพี่โอไรอันนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สว่างครับพี่อมราแล้วก็คุณพี่เจ็บอะไรนะเจ็บจบทุกอย่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมมผู้วายพี่จรูนพี่ณรงค์นะฮะทุกท่านครับพี่สุวรรณีพี่สุชาดาพี่รัตติยาพี่ดาวพระศุกร์นะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ธีรพงษ์ด้วยนะครับพี่เจมส์อัครินครับหาดใหญ่ฝนตกครับพี่เพชรสวัสดีครับน้องก็ต้องเรียกว่าน้องเจมส์ละกันนะฮะทักทายครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังกรีดยางอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทำงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถบ้างพี่รปภ.บ้างหรือว่าทุกอาชีพนะครับที่รับฟังกันอยู่ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันหน่อยสัก3เพลงละกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าเคลิ้มแน่นอนนะฮะยิ่งวันจันทร์แบบฝนตกสบายๆอย่างงี้นะฮะอ่ะจัดไปครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับว้าวว้าวมามีว้าวสมบัติรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไปเพลงสบายๆนะฮะมีชอบเธออย่างแรงนะฮะ MC2 นะครับแล้วก็บักแตงโมวงคาเนลสุขยิ่งใจนะฮะบุกสุปการสุปการนะครับทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะครับทั้ง3เพลงจัดให้ครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook กันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่ละไอครับสวัสดีไปถึงน้องแสงเดชน้องแสงเดชที่แผดเผานะครับบอกว่าเป็นเมียไอ้ตกลงค่ะใครน้อวาสนาผู้ใดน้อสวัสดีครับไปถึงพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเพชรวันนี้ไม่มีใครนั่งด้วยเหรอไม่ง่วงนอนหรอกนะฮะมีครับเต็มเลยเต็มเลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาครับพี่ใครนะยายชูบอกว่าดูเหมือนจะง่วงนอนแล้วนะครับแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อสุขภาพนะคะน้องเพชรนะครับพยายามอยู่ครับจริงๆนะฮะยิ่งจับเวลาช่วงนี้ด้วยนะครับก็นั่นแหละก็พยายามหลับให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่างห้องผมเนี่ยนะผมใช้ฟิล์มปิดมืดทึบให้มืดที่สุดเพราะว่าผมใช้เวลาช่วงกลางวันใช่ไหมในการนอนผมตื่นอีกทีก็คือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นประมาณนั้นเอ้ยกำลังจะตกดินประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็อาจจะคนละเวลากันนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ทำงานกะกลางคืนใช่ไหมครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับนะพี่สมชายบอกว่าตื่นแล้วครับผมพี่สุนทรพี่คิวเองสวัสดีครับพี่คณิษฐาครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่ดาวพระสุขแล้วก็สวัสดีแม่เพนครับพี่ธีรยุทธบอกว่าระยองฝนหยุดแล้วนะฮะพี่สายฝนนะฮะพี่หนึ่งรองก๊อกนะครับพี่โอตีสุวรรณภูมินะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่อิลิสาบอกว่าเพิ่งได้ตัดยางวันแรกค่ะนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับการตัดยางแล้วกันเนาะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ครับผมนะฮะกลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านด้วยนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้บอกสักคำครับจากวงกลานะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงครับพี่ละอายครับพี่สุภาพนะครับผมพี่บุญโชติพี่ศรีวัยทักทายครับทุกท่านนะครับพี่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่สุนีพี่สันทัศน์ครับพี่ปราโมทนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่สุชาดาพี่แก้วทาโกด้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ลำดวนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เอาละฮะตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมาแล้วมาแล้วนะคะ 5:11 นาทีเช้าวันอังคาร22กันยายนค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราเพิ่งจะตัดไลฟ์สดในช่วงของน้องเพชรไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไลฟ์ใหม่ขึ้นมานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์ได้เหมือนเดิมนะคะหรือจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้หมดนะคะทุกช่องทางที่ LTM FM 95นะคะช่วงซุปเปอร์สเตชันค่ะ5:00 ถึง 10:00 โมงเช้านะคะเราก็จะมามีเพลงมีข่าวนะคะมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้เดี๋ยวเตือนประกาศฉบับที่1ก่อนนะคะทั่วไทยวันนี้โดนถล่มโอ้โหฉบับที่1ของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง27นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่จะกระทบก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ถึงขนาดหนักมากนะคะนี่เป็นประกาศฉบับใหม่นะคะ23ถึง27เนี่ยภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งก็จะเริ่มจากอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็มาภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะคะน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขานะก็หลายท่านก็ทราบนะว่าตรงจุดไหนเนาะคือถ้าน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นเป็นพื้นที่ลุ่มอันนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางนะคะการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็ติดตามการประกาศเป็นระยะนะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เข้าไปเช็คที่เว็บก็ได้นะคะ เดี๋ยวนี้สะดวกเรามีมือถือแล้วก็เช็คได้เลยจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเว็บไซต์ของกรมอุตุก็ tmd.go.th นะคะหรือว่า1182ค่ะนี่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์นะคะคอยที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะ1182ค่ะ24ชั่วโมงนะคะวันพรุ่งนี้ที่จะหนักเลยนะคะหนักสุดๆบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะนี่ภาคอีสานถ้าภาคตะวันออกก็จันทบุรีและตราดนะคะอันนี้หนักมากประมาณ6จังหวัดนี้ส่วนหนักทั่วไปหนักธรรมดาก็มียะโสธรชัยภูมิโคราชร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์แล้วก็อุบลก็ยังหนักอยู่ส่วนภาคกลางก็หลายจังหวัดอยู่นะคะกรุงเทพด้วยค่ะนะปริมณฑลทั้งหมดอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครพนมและสมุทรสงครามถ้าภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนสระบุรีตากแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ก็มีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองและพังงานะคะนี่คือสำหรับในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนี่ไม่หนักแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะหนักไปทางภาคอีสานเนาะก็ตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็มันก็ดราม่าได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะเอาเครื่องแต่งกายกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะไปนำเสนอบนเวทีประกวดนะคะ แล้วก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของเขาแต่มีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยนะเพราะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็เห็นว่านี่เป็นการนำเสนอในลักษณะที่คือไม่ได้แค่รู้เท่าไม่ถึงการนะแต่เหมือนแจ้งอ่ะเป็นการนำภาพเอาไปใช้ในโดยไม่ระบุแหล่งที่มาแล้วอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่านั่นคือการแต่งกายของกัมพูชาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำกับดูแลกรมศิลปากรสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอให้เวทีมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็ขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะการระบุแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องนะคะคือภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรบันทึกไว้ที่กำแพงเพชรเมื่อปี2449ค่ะในสมัยรัชกาลที่5นู่นและเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อปี60แล้วก็เป็นภาพเรียกเป็นภาพฟิล์มนะต้นฉบับเนี่ยเป็นฟิล์มที่มีตราประทับหรือว่าลายน้ำเรียบร้อยของกรมศิลปากรแต่ว่าที่ทางมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาเอาไปใช้บนเวทีประกวดเนี่ยเอาไปลบตราประทับออกเรียบร้อยเหมือนกันก็เป็นประเด็นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องดำเนินการนะคะก็เห็นบอกว่าส่งจดหมายตักเตือนไปแล้วส่งหนังสือเนาะแล้วก็ทักท้วงไปที่กองประกวดของเขาเพื่อขอให้มีการแก้ไขข้อมูลแล้วก็นำเสนอถ้ายังไม่แก้ไม่ดำเนินการอะไรกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะก็เป็นไปได้เนาะเนี่ยค่ะในระยะต่อไปเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับนานาชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเอาชุดไทยไปจัดรถโชว์นะไปจัดนิทรรศการในต่างประเทศมาก็หลายประเทศอยู่นะล่าสุดก็ไปเนี่ยค่ะญี่ปุ่นไปเนเธอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับที่มาแล้วก็พัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงการแต่งกายของสตรีในอดีตนะคะมีชุดไทยพระราชนิยมทั้งหมด8แบบด้วยกันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ยังไงเนาะก็คือเขาทำได้ทั้งนั้นแหละเนาะกัมพูชาน่ะแต่ก็กระทรวงวัฒนธรรมไม่ควรปล่อยผ่านนะคะไม่ใช่ว่าก็เอาไปใส่ประเดี๋ยวประดาวขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านเรื่องนี้สำหรับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะนี่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องช่องทางการทูตจะมั้งเนาะตอนนี้ก็ตักเตือนไปแล้วเตือนผ่านสื่อใช่ไหมหรือยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าในมุมของรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนว่าต่อขานท่านอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้ยดูแล้วรู้สึกเหมือนกับยังไม่จริงจังอ่ะทางโน้นก็เลยได้ใจมันต้องชัดเจนนะคะต้องชัดเจนในการดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมท่านบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐค่ะแต่ในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการปิดเบือนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะจริงๆก็ไม่รู้วิธีการอะเนาะว่าจะต้องทำยังไงนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพเหรอก็มาอยู่ในกรมศิลปากรแล้วนี่ใช่ไหมพอเป็นภาพในอดีตเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะ คาดหวังว่าจะได้รับการคำขอโทษจากกัมพูชาไหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณสบิดาไทยเศษนะก็บอกว่ามีความคาดหวังในรูปแบบนั้นค่ะตอบประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ใจของบรรดาคนที่แบบชอบเรื่องของวัฒนธรรมเลยนะนะคะท่านรัฐมนตรีก็เร่งหน่อยก็บอกว่าอย่างนั้นนะเร่งหน่อยน้องกวางสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ค่ะช่วยบอกข่าวเล่าความโทรมาได้นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรมาคุยนะคะช่วงรอสายมาเช็คลิสต์การเลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งกันนิดนึงนะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายนแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะแค่5วันก็จะถึงวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาช่วยเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านนะคะด้วยเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันเลือกตั้งจริงกันนะคะข้อแรกเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งบัตรประชาชนนะหรือว่าบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก็ได้ใบขับขี่นะคะหรือใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอป DLT ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่2ขอให้รู้จุดหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเพราะว่าแต่ละสถานประกอบการนั้นมีหน่วยเลือกตั้งไม่เหมือนกันอย่าเผลอไปผิดที่นะคะข้อที่3วางแผนเวลานิดนึงนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้มีการเปิดรับลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นไม่มีการหยุดพักเที่ยงค่ะข้อที่4รู้กติกาการลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์1มี1ช่องเขียนได้1หมายเลขเท่านั้นนะเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่คือเราสามารถเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์นะคะ1ช่อง1หมายเลขเน้นย้ำนะคะต้องเป็นเลขอาราบิกค่ะเป็นเลขอาราบิกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะสาขาพื้นที่ได้ทุกที่เลยค่ะนี่คือการเข้าไปเช็คลิสต์เลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือคณะกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของตัวเองกำหนดอนาคตกองทุนนะคะเป็นกองทุนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อย่างพร้อมเพรียงจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานต้องร้องมาหรือยังยังนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนค่ะ

0: ณพี่นิตยานะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่สี
0: สวัสดีค่ะอยู่เชียงใหม่เราเคยคุยกันไหม
1: น่าจะยังนะคะ
0: น่าจะยังเนาะเสียงใสๆเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งจากเชียงใหม่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: หนูอยากจะถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการค่ะเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: เบี้ยยังชีพผู้พิการตัวไหนก้อนไหนเอ้าหนูไม่ทันได้คุยเลยเดี๋ยวกวางติดต่อมาใหม่นะคะเบี้ยผู้พิการหมายถึงว่าเข้าวันไหนหรอก็ทุกวันที่10นะที่เขาโอนผ่านบัญชีกันใช่ไหมคะต่ำกว่า18ได้ 1,000 ต่อเดือนน่ะตัวนี้หรือเปล่าพี่นิตยา18ปีขึ้นไปก็800ต่อเดือนถ้าวันที่10ตรงกับวันหยุดเขาก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันทำการก่อนหน้านะคะอันนี้สำหรับเบี้ยยังชีพแต่ว่ามีก้อนอื่นไหมหรือยังไงเดี๋ยวพี่นิตยา
1: ค่ะ
0: อีกทีนึงเมื่อกี้ยังไม่ชัดมันเป็นเบี้ยก้อนไหนคะเบี้ยยังชีพเนี่ย
1: หนูอยากจะถามว่าเขาจะขึ้นจาก800บาทเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: ยังค่ะยังตอนนี้ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิมได้18ปีขึ้นไปยังค่ะ
1: ตอนนี้โตตอนนี้หนู52แล้วค่ะ
0: อายุ52ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วอยู่กับใครคะ
1: หนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็
0: อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ไหมไม่มีอาชีพอย่างอื่นเนาะ
1: ไม่มีอาชีพอย่างเองค่ะ
0: ไม่มีอาชีพอย่างอื่นนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะทำงานหรือเปล่า
1: คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ
0: ก็มีเงินบำนาญนะคะอยู่กัน3คนแล้วดูแลตัวเองได้ทุกอย่างไหมคะ
1: ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
0: อ๋อสามารถเข้าห้องน้ำได้ไปนู่นไปนี่ไปซื้อของได้ใช่ไหม
1: ถ้าไปซื้อของอ่ะพี่สาวไปซื้อให้ค่ะ
0: อ๋อขอโทษนะนี่คือเป็นผู้พิการทางสายตาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคก็ยังไม่ขึ้นค่ะยัง800อยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: ค่ะ
0: ยัง800อยู่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวถ้ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นก็เดี๋ยวจะแจ้งค่ะจะแจ้งให้ทราบเนาะถ้าเผื่อว่าพม.เขาแจ้งมานะคะ
1: เมื่อตอนต้นปีเห็นเขาบอกว่าเขาจะขึ้นให้เป็น 1,000 บาทแล้วก็ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อ 2-3 วันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาโอนรอบพิเศษให้ที่รับไป200อ่ะได้ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเข้าไหม
0: คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะรับเงินเพิ่ม200อ่ะที่โอนเข้าพร้อมเพย์ได้แล้วนะคะรอบพิเศษเมื่อวันที่18ได้กันหรือยังยังใช่ไหม
1: น่าจะเข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วใช่ไหมคะโอ้ยินดีด้วยนั่นแหละค่ะ ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ที่จะขึ้นแบบถาวรเลยจาก800 1,000 เนี่ยยังค่ะยังนะคะรอเผื่อว่าณเขากำลังพิจารณาอยู่แหละก็คงดูงบด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: วันนี้ก็มีการประชุมครม.แต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินผู้พิการนะคะวันนี้เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะค่ะขอให้
1: วันนี้พี่สีอยู่วันเดียวเหรอคะ
0: แรงเดี๋ยวคุณน้องด้งจะตามมาค่ะรอสักครู่ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ฝากความคิดถึงน้องด้งนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่ทอดทุกคนเลยค่ะน้องดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับ
2: มาแล้ว
0: พี่ทอดทุกคน
1: โอ้เพลงเพราะจังเลยฮะ
0: เนาะเพลงเพราะจริงเลยเพลงนี้เราก็ชอบนะคะชอบมากด้วยนะนี่เชื่อไหมว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเปิดทันทีนะมนแคนเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะคะอัปเดตไทยช่วยไทยทักเฟส2ให้นิดหนึ่งนะคะวันนี้จะเข้าสู่ครม.แล้วก็เป็นการต่อมาตรการอีก2เดือนแต่ว่าเขาจะให้2เดือนนี้วงเงิน 1,000 เท่านั้นค่ะน้องรุ่งนะคะ
1: ก็คือ
0: จับจ่ายได้ตามเกณฑ์เดิมนั่นแหละ60-40นะคะก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้700จะไม่ได้ 1,000 แล้วนะแต่ว่าพอไปรวมกับสิทธิ์ปกติ300ของคุณก็จะเป็น 1,000 บาทเหมือนเดิมส่วนระยะเวลาหรือว่าอะไรเดี๋ยวรอครม.ครบวันนี้นะคะนิดนึงละกันนะคะ
1: ว่าจะให้เป็นเดือนละ500 2เดือนหรือว่าให้มัน 1,000 เริ่มเลยแล้วก็ยาวไป2เดือนอย่างเงี้ย
0: ก็บอกว่าให้วงเงินมาเลย 1,000ทยอยใช้ได้ยาวนานถึง2เดือนแล้ววงเล็บนะถ้าใช้ไม่ถ้าใช้เงินคงเหลือจะถูกดึงกลับระบบให้หมดเลย 1,000 2เดือนใช้ยังไงให้ยาวนานให้ได
1: ้
0: นะฮะ
1: ใช้ยังไงนะ
0: นี่เฟส2วันนี้นะก็น่าจะให้เลย 1,000 บาทใช้หมดก็หมดเลยใครแบบว่าอยากจะสแกนวันละ20-50บาทก็ได้ไม่มีปัญหาเขาให้ไปจนถึงนู่นเลยค่ะปลายเดือนพฤศจิกายนเขาก็ไม่ว่า
1: ไม่ต้องรีบซื้อของแบบวันละเป็นหลักร้อยนะค่อยๆใช้ก็ได้แล้วแต่คน
0: ใช้แบบเข็มๆมาแต่ว่าระวังนะใช้ไปใช้มาเดี๋ยวร้านค้ามันปิดหนีเพราะว่าเบื่อเดี๋ยวพอไปใช้ปลายเดือนหน้าใช่ไหมเอ้าทางการบอกไม่รับแล้วอันนั้นก็ระวังนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ถ้าบางคนอย่างที่บอกอ่ะมีไว้อ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไปใช้เอาช่วงปลายเดือนซื้อของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี
1: ้มีอ่ะพี่มีคนไม่ใช้เหรอมีใช่ไหม
0: มีพี่สาวดิฉัน
1: Oh.
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย22ใช่ไหมยังเหลือเต็มเลยเนี่ยยังเหลือเต็มเลยพันเกือบพันอ่ะ
1: ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อของนี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ต้องมีแบบประเภทแบบยังไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: นั่นแหละแล้วพอเราขอมือถือเขาก็ไม่ค่อยจะให้อ่ะแล้วก็เอามาสิมือถืออะไรฉันจะไปสแกนเองบอกรหัสมาก็กันคือแบบว่าก็ทำเขียนๆอยู่อย่างนั้นอ่ะวันนี้จะไปขโมยมือถือของเขามา
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขาให้สั่งพวกแต่มงไลแมนไลแกร็บได้ด้วยเนาะเขาจะมีพวกแบบ
0: ได้ใช่แต่กรุงเทพมาได้ไงแต่ต่างจังหวัดไม่ค่อยจะมี
1: อ๋อจังหวัดไม่ค่อยมีครับ
0: นั่นแหละก็ตึงก็ต้องไปสแกนร้านค้าอย่างเดียวนั่นน่ะมีถามว่ามีไหมคนที่ไม่ใช้ยังมีเดือนที่แล้วน่าจะถูกลิฟเงินเข้าระบบอยู่หลายบาทเลย
1: ครับ
0: มีคนประเภทนี้มีค่ะมีแน่นอนเขารีไซน์นะวันนี้22แล้วนะคะของเดือนนี
1: ้
0: แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็รับกันฉ่ำๆว้าวๆเลย 1,000 บาทใช้60วันใช้ยังไงให้พอ 1,000 บาท60วัน
1: 6วันแรกก็หมดแล้วคร
0: ับ แล้ว200ก็หมดแล้ว5วันนี่แหละนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเจอแล้วคนนี้เราตอนแรกนึกว่าน้องบ้งหรือเปล่านะหนุ่มน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วหลงทาง
1: ตอนที่หายไป
0: ไม่ได
1: ้ที่เมื่อกี้หายไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนีเข้าป่า
0: น้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วสูงสงสัยชื่อตามอนเปล่านางสาวBนามสมมติโทรแจ้งตำรวจ191ขอช่วยตามหานายแม็กสามีให้หน่อยเอาทำไมล่ะสามีเธอไปไหนสามีวิ่งเข้าป่าไปที่ป่าดงเค็งนะคะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรงข้ามโรงงานผลิตน้ำแข็งเกรงว่าจะได้รับอันตรายเชื่อไหมว่าแค่สามีผัวเมียงอนกันเนี่ย เมื่อวานนี้ต้องใช้ตำรวจ10คนน่ะระดมค้นหาเดินเท้ากัน
1: โอ
0: ้โหเดินค้นหากู้ภัยก็มาช่วยโทรศัพท์ติดแต่มันไม่รับสายยิ่งสร้างความกังวลตำรวจก็บอกว่ามันจะใกล้ค่ำแล้วเอาฮะก็เดินปูพรมนะคะเปก็ปรากฏว่าผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอนะคะจนกระทั่ง5ชั่วโมงนายแม็กตอบแชททางเฟซบุ๊กกับผู้ภัยว่าผมอยู่ครับแต่ลุกไม่ขึ้น
1: เอ้
0: าจะอยู่ตรงไหนแล้วออกมาสิส่งเสียงอยู่ตรงไหนอ้าวคราวนี้ก็ระดมค้นหาอย่างหนักอีกรอบนึงนายแม็กก็บอกว่าเดี๋ยวผมโทรแชทก็ได้ก็คุยกัน

0: แต่ไม่สามารถลุกได้เหมือนเดิมเอ้าทำไมเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วยังลุกไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมคราวนี้กู้ภัยก็ปูพรมเข้าไปค้นตามที่นายแม็กบอกก็พบร่างของนายแม็กนอนแน่นิ่งอยู่ในลักษณะหมดแรงกู้ภัยก็พยายามจะปฐมพยาบาลก่อนจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะเขาเล่าว่าจริงๆอ่ะน้อยใจเมียแล้วก็กะว่าจะเดินออกไปคือแบบไม่ปะทะสักแป๊บนึงแต่มีอาการปวดหัวอยู่ด้วยแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีเงาดำมาบังหน้าก่อนจะหมดสติลงไปแล้วก็ลุกไม่ไหวไอ้เงาดำนั่นแหละมาบังเอาไว้ล
1: ุ
0: กไม่ไหวลุกไม่ขึ้นเลยมีสติทุกอย่างเขาว่าอย่างนั้นซึ่ง
1: เมียจะมีเมียจะมีพิเศษ
0: เข้าป่าไปเลยอ่ะแค่น้อยใจเมียบอกหลังจากนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม็กบอก
1: น้อยใจเมียไปที่อื่นที่โอ้โห
0: ไม่เข้าป่าเนาะอย่าเข้าป่า
1: ถ้าโอกาสออกจากบ้านจะไปเข้าป่าทำไมน้อยใจเมียเราต้องไปที่อื่น
0: คือตอนนั้นมันรู้สึกว่าน้อยใจไงเข้าใจมาคิดอะไรไม่ออกวิ่งเข้าป่าหนีเมียวิ่งเข้าป่าน
1: ั่น
0: แหละโดนเงาดำมาบังหน้าลุกไม่ไหว
1: ให้ออกจากบ้านทั้งที
0: อะฮะวิ่งเข้าเมืองต้องวิ่งเข้าเมืองนะแม็กรอบต่อไปนะแม็กอย่าทำอย่างนี้แต่แม็กบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดหลาบแล้วต่อไปจะน้อยใจที่ตายก็ไม่หนีอย่างนี้ละจะสู้ละ
1: คือไม่ใช่หรอกนี่ถ้ามือถือแบตหมดหรืออะไรพอดีนะพี่เรียบร้อยเนี่ยนะเกือบไม่มีสัญญาณมือถือแบตหมด
0: ใช่ไปขึ้นเพราะว่าเคยมีคนอ่ะเข้าไปคือเข้าไปแล้วไม่ออกอ่ะจริงมีเคยมีค่ะ
1: ป่าอันตราย
0: ใช่ก็เมื่อวานนี้ทางมูลนิธิกู้ภัยเจ้าพ่อหลวงอุดมคูเมืองนะคะคุณพิทยาดวงตารำหัวหน้าชุดแกบอกว่าจริงๆบริเวณที่แม็กนอนอยู่ตอนไปเจออ่ะเจ้าหน้าที่เดินวนแล้วหลายรอบนะไม่ใช่ว่าไม่เดินหานะตรงเนี้ยมาแล้ว
1: ใช่
0: ที่
1: พอล้มไปนอน
0: กลางวันห้าชั่วโมงอ่ะเดินแล้วไม่พบเดินวนอยู่หลายรอบตรงนั้นก็ไม่เจอจริงๆ5ชั่วโมงกว่านั่นน่ะป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ชาวบ้านเนี่ยออกมาหาของป่ากันเป็นประจำแล้วมีคนเคยหลงป่าแล้วเกิดอาการแบบนี้คือปวดหัวก่อนแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีสิ่งมาบดบังไม่ให้ออกจากป่านะอันนี้คือหัวหน้าชุดของกู้ภัยก็พูดเองว่าไม่ช่วยไม่หาตรงนั้นน่ะเดินไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เจอไหนแม็ก
1: โอ้ไม่ใช่อย่าลบหลู
0: ่
1: เงาดำที่พี่จะว่าละมั้งบางอยู่น่ะบางตาน่ะ
0: นะนั่นแหละ
1: ครับ
0: โอ้ยเกือบผิดได้ไหมอย่าทำนะแม่คนหลังเนาะน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็
0: ฉลาดอยู่นะเอามือถือไปด้วยนะกะว่าจะไปนั่งเล่นติ๊กต็อกให้ช่ำๆในป่านะไม่ได้เล่นก็นอนกำลุกไม่ขึ้นแต่เขาก็สามารถที่จะแบบสุดท้ายอ่ะตอบแชทได้อ่ะ
1: ครับ
0: นั
1: ่
0: นแหละเจอแล้ว
1: โอ้ครับผมคนนั้นเข้าป่าไปแต่คนนี้ครับที่พัทยาเมื่อคืนนี้ครับพี่มีดราม่าเด็กออทิสติกอายุ18นะครับขึ้นไรเดอร์ผิดคันแล้วโดนปล่อยไว้กลางทางอ่ะพี่
0: เอ้า
1: ทำไมพี่ไรเดอร์ถึงใจร้ายจังเนาะคือน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับน้องเขาเนี่ยสื่อสารได้ไม่กี่คำนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพัฒนาการทางสมองช้านะครับเป็นเด็กออทิสติกนะฮะก็เรียกรถนะครับเรียกรถมารับที่คอนโดนะครับปรากฏว่าขึ้นรถไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะไรเดอร์มารู้ว่าเอ้าน้องไม่ได้เรียกคันพี่นี่ผิดคันนี่นะแกปล่อยกลางทางเลยฮะแกปล่อยทิ้งเลยฮะเพราะว่าแกบอกเดี๋ยวพี่ต้องไปรับผู้โดยสารของพี
0: ่ที่นัดเอาไว้ที่เรียกรถคันนี
1: ้ใช่เดี๋ยวพี่ส่งงานไม่ได้นะครับโอ้โหแกก็ปล่อยน้องคนนี้ไว้เนี่ยฮะครึ่งทางประมาณเขาบอกตรงวงเวียนถนนสุขุมวิท ยังโชคดีว่าระหว่างที่น้องคนนี้ยืนอยู่เนี่ยนะเพราะน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเนื่องจากน้องก็เหมือนกับถูกสอนมาแค่ว่าเรียกรถไปจุดนี้มาเจอกันตรงจุดนี้อย่างเงี้ยนะฮะแต่พอถูก

0: นะครับก็เลยได้ถามไถ่ดูว่าจะไปไหนเออนะครับก็เลยพากลับไปส่งนะพากลับไปส่งที่จุดเดิมนะครับแล้วก็โทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องนะครับเออโทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องให้มารับตัวไปโอ้โห
1: ปลอดภัย
0: ครับผมเออนะคือตอนที่สื่อสารกันเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะว่าจะไปไหนเนี่ยน้องก็ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับ

0: ือถือติดตัวนะฮะก็เลยขอมือถือน้องให้น้องโปรดรหัสให้แล้วก็โทรศัพท์ไปหาคำว่าแม่กดคำว่าแม่ก็เลยได้คุยกันก็เลยได้ทราบใจความแม่ก็เลยบอกว่าอ๋ออ้าวลูกอยู่ไหนเหรอทำไมเรียกรถมาให้แล้วนู่นนี่นั่นก็เลยรู้ว่าขึ้นผิดคันนะครับแม่ก็เลยบอกงั้นฝากให้มาส่งที่คอนโดหน่อย
1: เ
0: ออนะครับห่างจากจุดที่เจอตัวประมาณทั้ง2กิโลโ
1: อ้
0: โหนะครับ
1: ก็โชคดีที่ไปไม่ไกลเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: แล้วทำไมเลยได้ไม่กลับมาส่งจุดเดิมอ่ะก็ในเมื่อรู้ว่าผิดคันแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคนนี้คือเป็นคนพิเศษนี้หรอ
0: โอ้เขาจะรีบไปไม่รู้เขารู้ว่าน้อง
1: ก็ทิ้งไว้ตรงนั้น
0: น้องจะไปไม่ถูกอ่ะ
1: เออ
0: นะครับโหเห็นบอกสุดท้ายเนี่ยหายเท่ากับว่าจากจุดที่ไรเดอร์มารับนะครับแล้วก็กว่าจะได้กลับมาถึงคอนโด2ชั่วโมงอ่ะพี
1: ่
0: หายแบบต้องไปเผชิญชะตาคำอยู่ข้างนอก2ชั่วโมงอ่ะนะฮะโอ้คุณแม่บอกว่าทันทีที่ทราบว่าลูกชายเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกจากคอนโดไปเนี่ยก็ตกใจพยายามประสานเพจนะครับประสานเพจให้ช่วยดูแอปพลิเคชันของไรเดอร์นี่หน่อยนะครับว่ามีข้อมูลมีอะไรหรือเปล่านะฮะจนนั่นแหละมีไรเดอร์โทรมาก็เลยแบบโอ้โหดีใจมากที่ตามลูกชายเจอนะ
1: โอ้
0: โหคือไรเดอร์คนนี้เขาก็มารอรับลูกค้าแล้วปรากฏว่าตัวของน้องเนี่ยนะครับก็อยู่ๆก็เดินไปขึ้นรถเลยเดินไปขึ้นรถเลย
1: ไม่รู้
0: ไรเดอร์คือว่าอ้าวเรียกรถเขาไว้เขาก็พาออกจากคอนโดไปนี่ครับคุณแม่ได้ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ฝากถึงคนที่ขี่ไรเดอร์อ่ะว่าเนี่ยถ้ายิ่งเจอว่าผู้โดยสารที่มีความผิดปกติทางร่างกายทางพัฒนาการทางสมองไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยนะครับควรพากลับไปจุดที่จุดเดิมนะอย่างน้อยอ่ะไม่ควรแบบจะทิ้งเขาก็ทิ้งเลยอ่ะแบบโอ้โหเสียเวลาจริงทิ้งเลยอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ควรต้องคือถ้าผิดต้องพากลับไปจุดเดิมเนาะอย่าทิ้งเขา
0: ส่วนคุณแม่เขาต้องดูแลให้ดีนะทีนี้นะเขาว่าอะไรรู้ไหมพี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเขาอ่ะเคยขึ้นรถแท็กซี
1: ่
0: เคยขึ้นรถแท็กซี่เป็นคนเดียวเนี่ยนะบอกไปส่งที่โรงเรียนนิดหน่อยครับแท็กซี่ก็พาไปนะปรากฏว่าพอแท็กซี่รู้ว่าเป็นน้องแบบว่าดูแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยพามาส่งที่เดิมละรอบนึงตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่ไม่ทิ้งไว้กลางทางไม่ทิ้งกลับมาส่ง
1: ใ
0: ช่แท็กซี่กลับมาส่งแต่ครั้งนี้พี่ไรเดอร์ไม่กลับมาส่งฮะไรเดอร์บอกโอ้เสียเวลาจริงๆ
1: ก็เลยปล่อยตรงนั้นเลยค่ะก็จำได้ไหมที่ไอ้น้องที่ขับรถมาชนน่ะอุบัติเหตุอ่ะนั่นแหละเด็กอ่ะคดีไปทางไหนก็ไม่รู้นะ
0: โอ้
1: นั่นแหละนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะต้องพ่อแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยจริงๆ
0: ใช่
1: ต้องแบบ
0: ต้องช่วยกันทั้งคู่เลยเจอแบบนี้ใช่ไหมถ้าเจอไรเดอร์ดีๆเขาก็มากลับมาส่งที่เดิมแต่ว่าอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รีบทำมาหากินเหมือนกันจะไปว่าเขาทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่ๆคุณมาขึ้นรถเขาเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองระยอง

0: ค่ะนำตัวผู้ต้องหา2คนเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ18ปีทั้งคู่เลยค่ะก็คือก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริจนเสียชีวิตไป1บาดเจ็บไป3ในงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกเมื่อกลางดึกคืนวันที่18นะคะทีนี้พอหลังก่อเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งที่ปลวกแดงระยองตำรวจก็ตามไปจับมาได้พร้อมกับปืน9มม.ทีนี้จากการสอบสวนขยายผลนี่นะคะ1ใน2คนอายุ18นี่นะเคยต้องโทษคดีปืนมาแล้วแล้วก็เคยถูกขังอยู่ที่สถานพินิจจังหวัดระยองเมื่อปี67ปี67แสดงว่าเขาอายุแค่16เองโดนขังแต่หนีออกมาได้ดูสิเออห นีออกมาจากสถานพินิจเมื่อปี67แล้วปีนี้เขาอายุ18เออก็มาก่อเหตุซ้ำก็คือใช้ปืนยิงคู่อริก็บอกว่าก็ให้การตามเดิมตามวัยรุ่นว่าอ๋อมางานที่ระยองนี่แหละที่หาดแม่ลำพึงแล้วเจอคู่อริเก่าเกิดมีปากเสียงกันเอาปืนยิงใส่จนตายและบาดเจ็บเอ้าดูให้การแบบเนี้ยธรรมดามากสำหรับเด็กอายุ18คนนี้นะคะทีนี้ตำรวจก็เลยนำทั้ง2คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่ามีตำรวจอยู่นายหนึ่งไปยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันกับรถที่ใช้ก่อเหตุมาประกอบการทำแผนน้องรุ่งเออ
1: ครับ
0: คือพอทำแผนเสร็จเนี่ยตำรวจก็คุมตัววัยรุ่น2คนกลับไปที่โรงพักปรากฏว่าสำนักข่าวเพจต่างๆก็ไลฟ์สดด้วยนะตอนนั้นน่ะทีนี้ผู้หญิงเจ้าของรถก็เกิดความกังวลใจเพราะว่าโอ้โหดูสินะรถของฉันน่ะก็มีไลฟ์สดมีออกข่าวไปทั่วเลยนะคะตัวเองว่าประชาชนที่ดูข่าวอยู่จะเข้าใจผิดคิดว่ารถคันนี้แล้วก็ป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยจะเป็นรถคนร้ายเธอก็ต้องรีบเดินทางไปเจอผู้กับบอกว่าให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้หน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมของหนูมาใช้ในการทำแผนนะไม่ใช่รถคนร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออตำรวจบอกว่ามันก็ผ่านไปแล้วทำแผนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องฝากว่าให้ผู้กับสภ.เมืองระยองช่วยแจ้งหน่อยว่าอันนี้ไม่ใช่รถคนร้ายรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมเออแล้วมันเป๊ะเลยนะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่ะน้องบงเออนะก็คือเธอบอกว่าโอ้ยดูสิอยู่ๆก็มายืมแล้วเอาไปทำแผนแล้วทำแผนเสร็จก็กลับตำรวจก็คืนรถชาวบ้านไปแต่ว่าไอ้เจ้าของรถตัวจริงอ่ะเขาก็กังวลสีขาวนี้ไปดูในไลฟ์สดโอ้โหหลาเลยทั้งทะเบียนเนี่ยเป็นของหนูนั่นน่ะเออค่ะเนี่ยก็เมื่อวานจริงๆก็ต้องใช้กำลังเยอะเพราะว่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะมาลุมประชาทันเหมือนกันนะคะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะมีเด็ก18นะหนีสถานพินิจออกมาเมื่อปี67แล้วมาก่อเหตุซ้ำโอ้โหแสดงว่าไม่กลัวอะไรเลยนะกฎมงกฎหมายเลยนะกับเด็กพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาสมมติถ้าเป็นเด็กคนอื่นอะติดคุกอยู่แล้วโอ้หนีออกมาด้วยก็ต้องหนีต่อถูกปะไม่ควรมาก่อเหตุอะไร
1: ไม่รู้ติดจริงกี่ปีอยู่กี่ปีแล้วหนีออกมานะเออพวกนี้ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่ต้องตามนะฮะจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะพอมาก่อเหตุซ้ำแล้วตายด้วยนะคะตายดึงบาดเจ็บ3นะที่ยิงเขาเนี่ย
1: ค่ะผมเมื่อคืนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะพี่นะครับผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถฝ่าสายฝนนะฮะเขาบอกว่าหักหลบรถ10ล้อนะครับพุ่งมาชนรถขายปลาหมึกย่างนะฮะเสียชีวิต1บาดเจ็บ1คือรถปลาหมึกย่างเป็น2สามีภรรยานะครับขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยนะก็เป็นรถเหมือนกับรถพ่วงข้างเลยจอดอยู่นะครับใช่แล้วก็ ถูกรถตู้คันนี้นะครับพุ่งชนแบบไม่มีเบรกเลยก็เลยส่งผลให้แม่ค้านะครับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีเนี่ยรอดแต่ก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมามอบตัวแล้วนะครับที่สภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหักหลบรถบรรทุกคันหนึ่งก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนแบบเต็มๆนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้เมานะแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเดินตามไปถ่ายเขาเนี่ยอยู่ๆเขาเดินคือหลังจากชนคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเขาเดินออกไปเป็นกิโลเลยเขาเดินออกไปจากจุดเกิดเหตุไปกิโลนะครับ
0: เดินทำไมอ่ะ
1: ก็เนี่ยคนก็บอกโอ้พี่ไม่เมาไหมพี่ไม่ดูเขาหน่อยอ่ะพลเมืองดีเขาอัดคลิปไว้
0: แล้วทำไมไม่ดูเขาช่วยเหลือที่เกิดเหตุก่อนไหม
1: มันผิดวิสัยของคนที่คนปกติอ่ะนะครับเขาก็เดินออกมาสุดท้ายก็โดนตามกลับไปนะครับอ่ะแล้วอีกวันนึงก็ไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะล่าสุดนักข่าวไปเจอตัวสามีนะครับสามีเนี่ยนั่งวีลแชร์ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะไปร้องไห้ที่หน้าศพของภรรยาครับสามีเนี่ยฟื้นขึ้นมายังไม่รู้เลยนะว่าภรรยาจากไปแล้วตอนฟื้นขึ้นมาเนี่ยในโทรศัพท์สามีเนี่ยไลน์หยิบโทรศัพท์มาได้ไลน์หาภรรยาเขาเลยเธออยู่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สลบไปแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาสุดท้ายก็เลยเนี่ยเขาก็เลยพาตัวสามีเนี่ยนะฮะจากโรงพยาบาลมาวัดโอ้โหยืนไม่ไหวเลยนะฮะร้องไห้ต่อหน้าศพภรรยา
0: ค่ะ
1: ครอบครัวนี้มีลูก3คนพี่สี
0: โอ้โห
1: 6ขวบ8ขวบแล้วก็16
0: กำพร้าแม่ไปเลยเด็ก
1: ปกติ2คนช่วยทำมาหากินอย่างเนี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยพี่เขาเหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ยเขาก็เลยวอนให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เมาเขาเชื่อว่าผู้ใหญ่เมา
0: ค่ะเขาคิดว่ายังไงก็เมาขับขนาดนั้นเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ขับรถตกปลากันก็นั่นแหละต้องระมัดระวังนะคะ
1: ครับผม
0: คนเดินถนนคนข้ามถนนยิ่งกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์มันไม่ได้เหมือนกลางวันหรอก
1: ใช่
0: ค่ะยิ่งเมาก็ไปอีกเนี่ยโห
1: หนักเลยนะ
0: หนักเลยนะคะมีข้อหา
1: ครับ
0: เสียชีวิตเป็นนักตกนักแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ
5: ย้ำ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ยูฮูมาแล้วนะมาแล้วนะคะอาจจะมีช้าช้าง่วงๆบ้างนะคะหลังใหม่ของเรานะคะเข้าเวรมา128วันแล้วยังไม่ได้หยุดนะคะก็6นาฬิกา16นาทีชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมท.ทั่วไทยนะคะวันจันทร์วันนี้พรุ่งนี้8โมงเช้าว่าเวลาประเทศไทยเนเน่ก็จะขึ้นเวทีใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกเนาะ
1: มันวันนี้ยังคานนะพี่พรุ่งนี้พุธใช่ไหม
0: พรุ่งนี้8โมงนะคะ
1: ครับผม
0: เนเน่ก็จะขึ้นเวทีประกวดขอย้ำว่าเป็นการประกวดนะไม่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรนะคะ
1: คร
0: ับ เป็นการประกวดเพราะว่า มีวงประจำของเนเน่อ่ะวินไปจากภูเก็ตด้วยนะเด็กๆโอ้โหลาโรงเรียนพ่อแม่ลูกวินไปเชียร์กันทั้งวงเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมต้อง
0: คงกำลังใจ
1: เลยเหรอตรงใจไปเชียร์ด้วยครับ
0: ค่ะเนาะกำลังใจล้นเหลือก็หลายคนก็เข้าไปดูคลิปนะคะบรรดายูทูบเบอร์นะเขารีแอคกันยังไงโอ้โหพอได้ยินเพลงเมื่อสักครู่ค่ะที่น้าแอดแต่งจริงๆมันมีกว่าสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันนี้น้าแอดร้องกับคุณปานธนพรอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นรวมศิลปินนะคะเขาก็รีแอคว่าดูสิศิลปินเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปินแบบตำนานในเมืองไทยนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะที่ไปแข่ง AGT รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกานะเขาร้องไห้ด้วยนะคะคือจำเชื่อไม่ได้แล้วคนนี้มีคนตามเขาเยอะมากเลยเขาร้องไห้เลยอ่ะพอเขาได้ยินเพลงนี้ของน้าแอดน้ำตาเขาไหลก็บอกว่าเนี่ยคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะคนอเมริกันเนี่ยคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าไม่มีใครทำแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคนไทยส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะตอนนี้ก็เนเน่รอยัลนะคะมีผู้ติดตามบนโซเชียลมากกว่า3ล้านคน
1: นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: 3ล้านเนาะก็เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะดูมั่นใจนะคือหลายคนลุ้นนะว่าไม่เคยจะใช้เพลงอะไรในการร้องเนาะกว่าที่จะเอาชนะทั้งผู้ช
1: ม
0: ได้ทั้งหมดนี่นะคะน้องรุ่งเนาะเดาไม่ถูกเลย
1: รายการเขาก็จะไม่บอกเลยนะพี่เนาะ
0: ไม่บอกแต่เขาให้โจทย์มาสำหรับผู้แข่งอะคงรู้กันแล้วนะคะคงให้โจทย์มาค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพี่ตามเวลาบ้านเรา
0: พรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมตามเวลาในบ้านเราค่ะนั่นแหละจะรอติดตามดูนะคะ
1: ครับผมรอติดตามนะฮะ
0: น่าลุ้นเนาะได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้นค่ะ
1: ส่วนบันเทิงอื่นๆใช่ไหมพี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับ
0: นี่ไงสาวมั่วหน้างาน
1: อ๋องานจะเข้าแล้วเนาะดูเหมือนว่าทนายไพศาลนี่จะรับเป็นแม่งานละในการฟ้องดำเนินคดีตัวเธอ
0: แล้วเธอข้อหาอะไรอ่ะแล้วเธอเอาจริงๆเราก็ดูว่าก็อาจจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมากมายไม่

0: ไม่หลอกใช่ไหมแต่ว่าคือไปทุกงานหนีหรอ
1: ก็เจตนาพี่เจตนาเขาบอกว่าคือมุ่งหวังจะเข้ามาถ่ายรูปกับคนดังๆเพื่อเหมือนกับไปแอบอ้างจะไปหาผลประโยชน์ต่อหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากังวล
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเห็นล่าสุดเนี่ยทนายไพศาลก็ประชุมระดมทีมทนายนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับเธอ
0: ค่ะ
1: ลักษณะเหมือนไปแอบอ้างอ่ะแอบอ้างคนรู้คนนี้ไปทั่วนะครับ
0: อือฮึ
1: เนี่ยเขาบอกอยู่ดีนะเนี่ยเขาถึงบอกอยู่ดีไม่ว่าดีใช่ไหม
0: เออไม่ทั่วจริงๆนะขอโทษนะไม่เว้นแม้แต่คนเอกบุญสิน
1: ก็ยังโดนเอารูปไปแอบอ้างนะ
0: ไม่ไปถ่ายรูปเลย
1: ไม่ได้
0: เอารูปก็คือไปถ่ายรูป
1: อืม
0: ท่านอดีตแม่ครับอ่ะก็โดนก็ไปถ่ายรูปเหมือนกันนะคะมีในรูปด้วยนะแล้วก็อันนี้ตอนที่เป็นทหารนะคะไม่ใช่ตอนบวชตอนนี้นะ
1: คร
0: ับ เนี่ยค่ะคนเอกบุญสินภาคกลางใช่รู้สึกว่านักข่าวก็ถามท่านนะท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักใครถ่ายก็ถ่ายหมดแหละใครถ่ายก็ถ่ายหมดนะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะเอาคุณนุชละกันชื่อคุณนุชนะตอนนี้กลายเป็นนามสกุลมั่วบ้านงานเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์การเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะคะเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่มีเจตนาไม่ดีเลยไม่ได้ต้องการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ใดๆแต่ทำไปเพราะความชื่นชอบส่วนตัวก็เลยขอโทษกับทุกคนนะคะหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอนนะคะก็ตอนแรกคือขอโทษคุณหนุ่มกันชัยทนายแก้วทนายตุ๋ยทนายไพศาลทนายกุ้งที่ทำให้เกิดเรื่องนะเธอก็ว่าอย่างนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษจริงๆค่ะอะไรอย่างนี้บอกว่าทุกคนก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเจอกันในงานอะไรอย่างนี้บางท่านน่ะก็อาจจะโทรปรึกษาเรื่องคดีบ้างนะคะเจอกันที่ศาลบ้างอะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: แต่เธอก็ว่าอย่างนั้น
1: เมื่อวานเนี่ยใครได้ดูโหนกระแสนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำผู้เสียหายนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเนี่ยนะครับมานั่งออกรายการด้วยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่แหละทนายไพศาลเขาเลยบอกว่าผมเอาแน่นอนเนี่ยคุณอยากเรียนรู้ความโหดจากผมนะครับคุณรอได้เลยผมเล่นได้แต่ไม่ตลกด้วยนี่แต่สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งการถ่ายรูปกับคนดังเอาภาพไปโพสแล้วแอบอ้างทำให้บุคคลหนึ่งเกิดความตื่นตระหนกจนเป็นแพ้นิ่งอันนี้เขาหมายถึงน่าจะแฟนเก่าเขานะพี่คือแฟนเก่าผู้หญิงเนี่ยนะเมื่อวานเขามาออกรายการด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นแพ้นิ่งนะเพราะว่า
0: เป็นผู้หญิงนะคะแฟนนี่คือคุณนุชเนี่ยเป็นสาวหล่อเอางี้แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนะมีพี่ผู้หญิงคนนึงมาออกรายการด้วยก็บอกว่าเขาแอบอ้างจนเธอเนี่ยเป็นแพนิคไปหมดแล้วอ่ะคือพอเลิกลากันเนี่ยเลิกลากันเนี่ยเหมือนกับเธอก็โดนคุณนุชเนี่ยเรียกร้องค่าเหมือนกับที่เคยเลี้ยงดูปูเสือกันมาเนี่ยค่าห้องค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรไม่รู้อ่ะก็เลิกกันแล้วนี่ก็เรียกเงินเขาหมดอ่ะตัวเธอก็เลยแบบโอ้คุณนุชเขาก็คอยส่งไลน์มาเนี่ยนะถ้าไม่อยากมีปัญหากับป๋านะนี่นู่นนี่นั่นรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นเธอถ่ายรูปส่งมาให้ดูเนี่ยก็มีทั้งคนรอบข้างนะมีทั้งเป็นแพนิคนะครับเห็นว่าอีกคนเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านก็มี
0: อ
1: ีกคนเสียเงิน5ล้านจนเกือบจบชีวิตตัวเองก็มีนะฮะก็เขาบอกหลังจากนี้เนี่ยพี่ทนายไพศาลบอกคุณจะได้รู้ว่าคุณทำอะไรไว้บ้าง

0: เดี๋ยวผมจะสอนคุณเองนี
1: ่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเฉยๆแสดงว่าต้องสร้างความเดือดร้อนถ้าทนายพูดแบบนี
0: ้ครับ
1: มันก็เป็นไปได้นะคนเราเมื่อวานนี้มีคนปล่อยคลิปขนาดแม่ของแม่สามีของคุณชมพู่อารยาก็เปิดคลิปให้ดูนะสาวนุชเนี่ยก็จะเดินไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วทำตัวแบบสนิทแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะ
0: เออครับ
1: เออนั่นแหละเขาก็ทำเนียนๆเข้าไปเราเห็นแล้ววิธีการเข้าไปก็คือว่าก็จะเดินอ้อมไปข้างหลังเวลาเขากำลังจะถ่ายรูปรวมคนถ่ายรูปแบบคนสนิทกันอะไรเงี้ยเธอก็จะอ้อมไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแทะอะไรอย่างนี
0: ้
1: เอออย่างนั้นเลยวิธีการนะคะวิธีการก็จะเป็นแบบนั้น
0: ค่ะเนาะตอนนี้คนเราวันหนึ่งนะมันก็ต้องถูกทำอะไรไม่ถูกต้องนะมันก็ต้องถูกเปิดโปขึ้นมานะพี่เนาะ
1: ค่ะก็งงจริงว่าแล้วเขาจะได้อะไรเหรอไปเอาลูกไปอวดเหรอวิธีการเนี่ยไม่รู้นะคือรู้ว่าเขาถ่ายเฉยๆอยู่ยังไงค่ะคืออย่างนี้เอาอดีตแม่ทัพท่านพระบุญสินหรือว่าพลเอกบุญสินภาคกลางอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้มาจากว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามท่านแบบจริงจังเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านพระบุญสินรู้จักคุณนุชเป็นการส่วนตัวไหมแล้วก็จะถ้าไม่รู้จักเนี่ยจะมอบหมายให้ผู้ดูแลหรือตัวแทนท่านเนี่ยไปดำเนินการอะไรหรือไม่ท่านบอกว่าไม่แต่ว่าการมีภาพถ่ายกับบุคคลสาธารณะผู้มีชื่อเสียงหรือแม้แต่พระไม่อาจใช้ยืนยันโดยอัตโนมัติถึงสถานะความไว้วางใจหรือการได้รับมอบหมายเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นภาพถ่ายควรอยู่ในขอบเขตของภาพและไม่ควรถูกนำไปตีความเกินกว่าข้อเท็จจริงพลเอกบุญสินก็เลยบอกว่าน้อมนำเป็นคำสอนสำคัญว่าศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะศีลข้อ4การเว้นจากมุสานะมุสาวาทนะซึ่งเตือนให้เราพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวบิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงและไม่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายเป็นเพียงภาพแต่ข้อเท็จจริงต้องมีความจริงเป็นเครื่องยืนยันท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของสาวนุชเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปดำเนินการใดๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่รับรองความสนิทเลยท่านบอกว่าภาพถ่ายไม่ใช่ใบรับรองความสนิท
0: ครับ
1: ก็จำได้ว่าตอนที่แบบเรากำลังรุ่มห้ำอยู่กับทางเพื่อนบ้านนะโอ้พระบุญสินนี่แบบเหมือนพระเอกเลยจริงๆน้องต้องนะไปที่ไหนนะเด็กๆโอ้ชอบเนาะใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับท่าน
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าสาวนุชเนี่ยจะเจอข้อหาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอารูปต่างๆเหล่านี้ไปทำอะไรนะฮะไปเรียกผลประโยชน์ไปข่มขู่ไปอะไรก็เดี๋ยวรอดูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปยังไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรบ้างนะพี่นะ
1: ค่ะแล้วคือแปลกนะทำไมเขาอยู่ไปได้ทุกที่เลยเหรอเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้จะไปที่นั่นจะไปที่นี
0: ่อืมครับ
1: เนาะแต่เขาก็แต่งตัวดีอยู่นะดูเนียนๆนะเกลียนตื่นกลืนอ่ะเนียนๆเลยดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ติดตามคนนั้นคนนี้อะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยก็แสดงว่าอนาคตศิลปินดาราคนดังก็เข้าถึงไม่ยากหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะนะ

0: เออ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อวานพอจบรายการนะพวกเราทนายที่เขาบอกตอนนี้เขาเป็นชื่อว่าทนายดีมทีมของคุณหนุ่มอ่ะเนาะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็บอกว่าถึงจะออกมาขอโทษตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของคุณนุชเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนว่าเจตนาเนี่ยไม่มีเจตนาดีเลยครับการมายืนถ่ายรูปมาเข้าเคลมสัมภาษณ์กับทีมทนายเนี่ยนะครับมันเป็นการขอโทษเพื่อเอาตัวรอดนี่นะฮะพี่บีทนายเขาว่างั้นนะแต่มันสายเกินไปเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่จะเข้ามาถ่ายรูปแล้วเอารูปเนี่ยไปแสดงถึงความโชว์เหนือไปหลอกคนไปคุยกับคนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เนี่ยตรงเนี้ยเขามองว่ามันผิดนะนี่แหละนะก็ทีนี้นุชคงจะไปถ่ายรูปกับใครคงแบบโอ้ไม่ละครับไม่เอานุชจะเข้าไปขอถ่ายรูปกับใครทุกคนคงแบบตอนนี้คงแบบโอ้ไม่เอาครับเออเนาะคงไม่มีใครกล้าให้เธอถ่ายแล้วล่ะ
0: มาอัปเดตคดีทัวร์โกงเงินของคุณชิปวัสุแสงสินแก้หรือว่าชิปลอดอกับภรรยาคุณจ้าจ๋าพิมพ์ตานะคะผ่านไปปีนึงแล้วนะจำได้เราปีที่แล้วเราอ่านข่าวนี้ว่าสองคนนี้เนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วปรากฏว่าไม่มีทัวร์ที่จองไปไม่มีอยู่จริงนักข่าวก็เจอว่า1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างขึ้นหน้าไหมทั้งคู่บอกว่าตอนนี้นะคะคดียังไม่คืบหน้ายอมรับเลยแต่ก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องวอนว่าคู่กรณีอย่าหลบหนีขอให้ติดต่อกลับมาเจรจาแล้วก็บอกว่ามีผู้เสียหายรายอื่นด้วยรวมมูลค่าของบริษัทนี้ที่โกงทัวร์ไปนี่นะคะ10ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: 10ล้านนะคะแล้วก
1: ็
0: ความเสียหายไม่ใช่เกิดแค่ทริปนี้ที่คุณทิพย์กับคุณจ้าจ๋าจะเดินทางนะก่อนหน้านั้นอีกซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู่นะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสียหายแล้วมีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆกับกลุ่มที่โดนบริษัทนี้เนี่ยโกงแล้วก็ที่สำคัญคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาเปิดหน้าเพจเพื่อขายทัวร์ขายการท่องเที่ยวเป็นลักษณะรับจัดทัวร์นะคะแล้วก็สองคนเนี่ยคุณทิพย์กับคุณจ้าจ๋าก็ชอบเที่ยวใช่ไหมบางทีก็จัดเองบ้างบางทีก็เพื่อความสะดวกก็เลยใช้บริการก็เลยพลาดไปเจอบริษัทนี้นะคะเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยจะไปงานประจำปีของประเทศมองโกเลียซึ่งเขาเป็นเทศกาลใหญ่นานาชาติจัดแค่ปีละครั้งเดียวก็เลยต้องการว่าจะจองแบบคอนเฟิร์มล่วงหน้าให้เยอะๆหลายวันหน่อยแล้วก็เขาจะไปดูแลพื้นที่เฉพาะให้อย่างชัดเจนต้องการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ปรากฏว่าตอนแรกก็คิดว่าชัวร์มากแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าโดนเนี่ยตอนนี้ผ่านมาปีนึงแล้วนะคะความเสียหายถามว่าเท่าไหร่ต่อหนึ่งทริปต่อคนเนี่ยก็หกหลักนะน้องดุ้งเป็นแสนหลายคนรวมกันก็สิบกว่าล้านนะคะตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเนี่ยค่ะยังไม่คืบหน้าก็เขาบอกว่าทราบว่าเขามีประวัติมาก่อนล่วงหน้าแต่ตอนที่โอนให้เขาเนี่ยไม่ทราบจริงๆตอนนี้ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงทราบประวัติก็เลยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยช่วยเอาสำนักทะเบียนราษฎรมาดูเอาประวัติต่างๆมาดูปรากฏว่ามีก็คือว่าคือทำอะไรไม่ได้อ่ะเอามาดูแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครที่เปิดบริษัททัวร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่คืบหน้ารวมตัวกันสำหรับผู้เสียหายตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าอย่าให้เขามาเจรจาให้ติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะให้กลับมาพูดคุยถามว่าก็อยู่ในวงการท่องเที่ยวไหมอยู่ในวงการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปินดารานะไอ้คนที่ทำธุรกิจนี้โอ้โหเนี่ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเข็ดขยาดแล้วตอนนี้เวลาจะไปภูฐานไปญี่ปุ่นหรืออะไรพวกเนี้ยก็ไปเองดี

0: นะคะไม่ต้องผ่าน
1: ครับ
0: จริงๆระดับนี้ก็ไปเองได้นะเพราะว่าอะไรคุณพี่จิ๊บเนี่ยก็เคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออคือไปทัวร์มันสะดวกดีนะมีรถมีลารับส่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องจองเองไม่ต้องอะไรล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่แต่ก็โดนแบบนี้เขาก็บอกว่าเข็ดจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นอุทาหรณ์ให้ใครจะจองทัวร์ดูดีๆนะครับมาดูกีฬากันสักหน่อยนะพี่นะช่วงนี้เอเชียนเกมนะครับนะก่อนที่จะไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะฮะไปดูนี่ก่อนนะครับนักว่ายน้ำชาวจีนนะฮะคว้าเหรียญทองที่2ในเอเชียนเกมถามว่าอันละแปลกอะไรเธอเพิ่งอายุ13เองพี
0: ่
1: อายุ13คือประมาณม2นะนี่ม2นี่เป็นเจ้าเอเชียแล้วนะฮะก
0: ็
1: คือจีนเขาปั้นมาเพื่อเดี๋ยวเตรียมไปเป็นโอลิมปิกแน่นอนนะฮะโอ้โหน้องเนี่ยอายุแค่13ปีนะฮะนักว่ายน้ำสาวคว้าเหรียญทองที่2จากท่าผสม200เมตรทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับโอ้โหนะฮะว่าย200เมตรเนี่ย2นาทีกับอีก6วินาทีเขาบอกว่าขาดอีกแค่ 0.4 วิจะทำลายสถิติโลกนะครับเด็กอายุ13นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเพิ่งคว้าเหรียญทองนะครับผีเสื้อ200เมตร
0: โ
1: อ้นี่มาคว้าอีก1เหรียญนะในท่าผสมนะครับ200เดี๋ยวเธอจะลงทำการแข่งขันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลงไปแล้วอันนี้ผลัดฟรีสไตล์4คูณ200นะครับได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงนะ
0: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นนักว่ายน้ำที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วนี่ฮะแล้วเธออายุ13ได้เหรียญทองแล้วนะ2ทองนะเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้นะพี่ว่าเขาฝึกเด็กเขายังไงนะฝึกตั้งแต่กี่ขวบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยไหมหรือยังไงนะครับต้องทำยังไงอ่ะกีฬาว่ายน้ำเราจะได้กลับมาเก่งเด็กไทยจะได้มีอย่างนี้บ้างนะคิดดูว่าอายุ13นี่อย่างน้อยเล่นได้เนี่ยผมว่ามีอีก3ครั้งเลยนะเอเชียนเกมได้อีก3ครั้งนะ
0: ค่ะอ
1: ีก3ครั้งเธอเพิ่งอายุ25นะพี
0: ่
1: สบายสบายเลยคู่แข่งคือถ้าใครแพ้เธอเที่ยวนี้เนี่ยเตรียมนั่งทำใจยาวเลยครับว่าถ้าเห็นชื่อแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยใครอยากได้เหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากแล้วล่ะเพราะว่าเธอต้องอายุ13นี่ยังพัฒนาไปได้อีกไกลนี่แหละนะครับทีมสตาร์โค้ชไทยต้องไปศึกษานะว่าเขายังไงอ่ะ13เขาปั้นขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาจับมาซ้อมตั้งแต่กี่ขวบยังไงนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เขาปั้นอย่างเก่งมากเ
1: หรอใช่อายุ13ได้2เหรียญทองไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหสุดจริงๆเนาะเป็นพ่อเป็นแม่นี่แบบภูมิใจมากนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูนักกีฬาคนหนึ่งนะคะน้องพิงค์พิชาบนโอภาสนิพัฒน์นี่คือเป็นข่าวสำคัญสำหรับแบดมินตันเลยนะคะถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวน้องรุ่งเพราะว่าตรวจพบสารบัญชีสารต้องห้ามก็คือฟูโนซีไมด์สารตัวนี้เป็นสารต้องห้ามก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถลงแข่งเอเชียนเกมได้นะคะ
1: โอ้โ
0: หโดน
1: ไปอยู่ในยาหรืออะไรฮะ
0: โอ
1: ้ครับ
0: ก็ IPA คือองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาตินะคะเนี่ยดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ระบุว่าตัวอย่างของน้องพิงค์พิชามนนักกีฬาแบดมินตันไทยอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมา ก็ผลทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้วเป็นบวกสำหรับสารฟูโรซีไมด์ตัวนี้เป็นสารต้องห้ามอยู่ในหมวด S5 ยาขับปัสสาวะและสารบดบังห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกการแข่งขันก็เลยต้องพักการแข่งขันชั่วคราวมีผลทันทีนะคะไม่สามารถแข่งได้ไม่ต้องซ้อมไม่ร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกมระหว่างที่คำสั่งยังมีผลค่ะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นห้ามทำหน้าที่ฝึกสอนด้วยนะเออห้ามไปสอนคนอื่นด้วยคือสิ่งสำคัญตรงนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะแต่ว่ายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายก็ยังมีสิทธิ์คัดค้านได้ศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามรวมถึงสามารถจะร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ตามขั้นตอนก็ได้แต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก็เลยคิดว่าน่าจะชวดแล้วสำหรับการลงแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: คือเนี่ย
1: งงไปทบทวนดูนะพี่ว่าสารตัวนี้มันอยู่ใน
0: ยา
1: อะไรในในยาในเครื่องดื่มบำรุงอะไรยังไงมันอยู่ในไหนอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะพลาดลงแข่งขันเลยใช่ไหม
0: พลาดเลยค่ะไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้สาวไทยเราแพ้จีนครับเรียกว่าจีนเขามาเหมือนเพื่
0: อ
1: เขาเรียกอะไรนะล้างตานะพี่นะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: เขามาเนี่ยหวังที่จะล้างตากับไทยเลยล่ะ
0: 5-7เลยนะคะ
1: ครับก็เท่ากับที่เราชนะเขาในชิงแชมป์เอเชียนะครับ5-7แต่ครั้งนี้เขาชนะเราแทนนะครับ
0: ใช
1: ่
0: เขาคืนอ่ะ
1: ก็ครับโค้ชออสนะครับโค้ชออสก็กล่าวแสดงความยินดีกับจีนด้วยนะครับบอกว่าเขาแสดงศักยภาพได้ดีมากนะครับเป็นเกมที่มีคุณภาพนะฮะจุดแข็งของเขาเนี่ยทั้งเสิร์ฟดีทั้งบล็อกดีผู้เล่นตัวหลักเนี่ยสามารถทำคะแนนได้นะครับก็ทำให้ไทยเราเล่นยากขึ้นนะฮะก็โค้ชออสก็ยอมรับนะครับในความพลาดแพ้แล้วก็ขอโทษแฟนนักกีฬาแฟนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาให้กับทุกคนได้นะฮะโอ้เขาบอกว่าเป็นการหยุดสถิติชนะรวด16แมตช์ของสาววอลเลย์ไทยด้วยนะในทุกรายการนะครับโอ้โหอ่ะกีฬามีแพ้ดีชนะว่าคือวันนี้เราไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันนะคือวันนั้นเราชนะเราได้ไปโอลิมปิกแต่อันนี้เขาชนะเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เหรียญทองเอเชียนเกม
0: ใช่
1: อันไหนยิ่งใหญ่กว่าอันไหนยิ่งใหญ่กว่าก็ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะพี่นะถ้าเลือกได้เขาใหญ่
0: ทั้งคู่อ่ะยิ่งใหญ่ก็นี่เหรียญทองแดงเราก็ไม่ได้นะใช่ไหม
1: เดี๋ยวไปชิงก่อนพี
0: ่ก็บอกว่าไม่น่าไม่ได้แล้วก็น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนนี่แหละสามประเทศนี
1: ้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอคู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใครชนะเขาก็เข้าชิงแล้วก็แพ้มาเจอเราป่ะพี
0: ่ค่ะ
1: แต่ลง
0: อ๋อก็คือไปชิงทองแดงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมวันนี้อ๋อใช่ยังไม่ชวดนะคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหก็
1: ยังมีลุ้นได้เหรียญ
0: มีลุ้นทองแดงนะคะก็ถ้าจะให้เดานะคิดว่าญี่ปุ่นจะไปเข้าไปชิงทองกับจีน
1: ใช่ดูทรงแล้ว
0: ว่าไหมดูทรงแล้วก็ไทยก็ชิงทองแดงกับเกาหลี
1: ไป
0: นะคะก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าอันดับโลกแล้วก็เนาะต่ำกว่าเขาอ่ะ
1: ใช่วันนั้นเราก็สร้างผลงานไว้อย่างสุดๆแล้วไปตบที่จีนแล้วไปชนะเขาได้แล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิกนี่ก็โอ้โหแฟนคนเล่นจีนเขาก็เงียบไปทั้งประเทศแล้วนะคือเราก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วล
0: ่
1: ะ
0: สุดยอดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็ปิดเนาะ
1: ครับผม
2: ปิดค่ะ

เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับพี่สักครู่นะฮะเลยครับสำนักงานครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือว่า NSO นะครับเดินหน้าขยายผลการรับรู้ข้อมูล

0: คิด Thailand Digital Census for All นะครับก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรมีนายเอกพงษ์ลิมเจริญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าร่วมด้วยเขาบอกว่างานนี้นะครับเป็นการนำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรและที่อยู่อาศัยในภาคใต้พร้อมกับเปิดเวทีเสวนาเจาะลึกมิติเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแรงงานนะครับเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือวางแผนพัฒนาแล้วก็จัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุดนะครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านการนำข้อมูลสัมมโนไปใช้ประโยชน์ใน3ภูมิภาคนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเพื่อนำข้อมูลจริงไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบยั่งยืนนะครับ
1: ค่ะจากภาคอีสานก็มาภาคใต้นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันเลยเนาะ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุด

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Farwich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farwich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พาวซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับผมก็สุดท้ายทิ้งท้ายด้วยเรื่องมันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาสังคมหนึ่งด้านกันนะพี่สีก็คือพวกพ่อเลี้ยงอะนะพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยนะฮะบางทีคนที่เป็นคนที่มีลูกติดเนาะไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องจะว่ายังไงอะจะว่าอย่าไว้ใจนะพี่นะ
2: ต้องระวังต้องระแวงเอาจริง
3: ๆใช่จริงคือถ้ารักลูกมากกว่ารักผู้ชายเนี่ยต้องดูดีๆนั่นแหละอ่ะอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณเป็นห่วงลูกคุณมีลูกเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยคุณต้องดูหัวนอนปลายเท้าให้ดีๆเพราะเมื่อคืนนี้นะครับคอมมานโดฮะเขาไปจับกลุ่มพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดเด็ก10ขวบ
2: ลูกเลี้ยง
3: ใช่ลูกเลี้ยงอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหก็อายุไม่น้อยแล้วนะพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ61นะครับลูก11ละถูกจับเนี่ยแถวๆพระโขนงเนี่ยนะครับตำรวจเขาบุกไปช่วยเด็กคนนี้ไว้ได้นะครับคือพ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมชัดเจนเลยนะครับมักจะเอาเด็กมากอดจูบรูปคลำอะไรอย่างเนี้ยนะฮะจริงๆรายละเอียดเขาบรรยายไว้โอ้โหลงลึกเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่ามีพฤติกรรมไปล่วงละเมิดลูกเลี้ยงแล้วกันนะครับจนเนี่ยแหละคนในบ้านเนี่ยนะเขาจับความผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กดูซึมดูเงียบเหงาไปได้นะครับจริงๆอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องในขวบหนึ่งนะจนตอนนี้10ขวบนะก็ไม่รู้ว่าทำมาตั้งแต
2: ่จริงๆก็น่าจะผูกพันแบบเป็นลูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช่ก็เห็นมาตั้งแต่ขวบหนึ่งก็เหมือนกับเลี้ยงมากับมือแต่ก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงนะครับทำให้ไปคิดไม่ดีกับเด็กได
2: ้
3: แถมยังบอกนะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจรักเขาเนี่ยเหมือนลูกเลยเพราะว่าจะฝากผีฝากไข้เวลาตัวเองเนี่ยอายุเยอะขึ้นจะไปทำอย่างนี้เด็กมันคงจะเคารพหรอกนะฮะนี
2: ่
3: โอ้ครับแต่เบื้องต้นตัวยังปฏิเสธนะแต่ตำรวจก็มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานในการเอาผิดได้นะฮะอย่างที่เราบอกแหละตำรวจเขาก็ฝากเตือน
2: คนเป็นแม่ว่ายังไงบ้าง
3: แม่ก็ช็อกไปเหมือนกันนะพี
2: ่โอ้หมายถึงว่าไม่รู้มาก่อนเหรอไม่ระแคะระคายเลยอย่าง
3: นี้ใช่ใช่จนหลังๆเนี่ยเด็กเริ่มซึมเด็กเริ่มเงียบแม่ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กน้องถึงเล่าให้ฟังนะครับพอบางทีเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยอุ้มมานั่งไว้บนตักแล้วก็แบบอุ้มตักบนตักเสร็จก็เหมือนกับจับหนูโยกไปโยกมาอาจารย์
2: นี่คือแบบเขาเล่าอะเนาะ